0: องค์รับแว่นเวียนเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพการแต่งกายเช้าถวายสักการะพระสยามเทวาธิราชพระสงฆ์ถวายพรพระทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารพระสงฆ์ถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษพระสงฆ์ถวายพระพรแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าผู้เข้าเฝ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายจุลจอมเกล้าหรือมงกุฎไทยสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: ในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้ารับเสด็จณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่ 819-891 กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AMตั้งแต่เวลา 18:50 นาทีเป็นต้นไป
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดดังต่อไปนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเวลา 17:00 นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระพุทธเลิศล้านภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนนมัสการทรงประเคนพุ่มเทียนแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะแล้วเสด็จกลับอันหนึ่งในวันเดียวกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครทรงจุดธูปเทียนพรรษาบูชาพระรัตนตรัยและถวายพุ่มเทียนบูชาพระพุทธสีหิงณพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์การแต่งกายแต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกสำนักพระราชวังวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569
1: กรมการศาสนาและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาพร้อมตั้งปณิธานทำความดีลดละเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก
2: รมการศาสนาจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเชิญชวนพุทธศาสนิกชนศึกษาหลักธรรมบำเพ็ญศาสนกิจรักษาศีลลดละเลิกอบายมุขและสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นส่วนกลางจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนขณะเดียวกันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาส เอกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์โดยในวันนี้เวลา 17:00 น.จะมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาต่อด้วยพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาในการนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FM และความถี่819และ891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM เป็นแม่ข่ายถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมตั้งแต่เวลา 16:45 นเป็นต้นไปมาริชโยรายงาน
0: รัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคม
3: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ตรวจสอบคุณสมบัติไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้ใช้สิทธิ์ขอทบทวนผลการพิจารณาภายในวันที่31สิงหาคมนี้และหากต้องแก้ไขข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่20กันยายนนี้โดยกระทรวงมหาดไทยมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceในพื้นที่878อำเภอเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ขอทบทวนสิทธิ์และผู้ที่ต้องยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์โครงการปี2569จะเริ่มใช้สิทธิ์ในวันที่1ตุลาคมนี้ขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.ขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายนนี้เพื่อบรรเทาภาระค่าน้ำประปาให้แก่ผู้มีสิทธิ์ในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะให้การสนับสนุนไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างและหากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้ใช้สิทธิ์ต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนชวิสาประทุมมารายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจผลสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเสร็จแล้วพบมีการแก้ไขคะแนนใหม่ 5,129 รายต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริต 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการตรวจสอบการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าต่อเนื่องสามารถจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตได้เกือบทั้งหมดยืนยันจะดำเนินการถึงที่สุดตามพยานหลักฐานและไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดเพื่อเรียกศรัทธาของประชาชนกลับคืนมาพร้อมสั่งวางระบบป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
5: จับโกงได้เกือบหมดแล้วทางคณะกรรมการแม้กระทั่งคณะกรรมการรับมอบอำนาจไปดำเนินการเรื่องนี้ก็ทำการประกาศเพิกถอนรายชื่อนะครับคนที่ทุจริตแล้วด้วยกลไกของรัฐบาลกลไกของกระทรวงที่เรามีมาทั้งหมดเราก็ทำให้เราสามารถหาจุดที่เป็นการทำผิดได้และเดี๋ยวก็จะมีต่อมาเรื่อยๆทุกอย่างก็จะถูกตีแผ่ออกมาผมก็ซึ่งมีความสบายใจดีใจใหญ่ว่าเรื่องนี้มันจะไม่มีทางเป็นมวยล้มต้มคนอยู่แน่นอน
4: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทเปิดเผยว่าตรวจสอบผลการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568เสร็จเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเดิมมีการประกาศและบรรจุไป 55,193 คนแต่พบมีการแก้ไขคะแนนผู้เข้าสอบ 5,925 รายโดยในจำนวนนี้มี5,129 รายเป็นผู้ที่สอบไม่ผ่านแต่ถูกแก้คะแนนให้ผ่านซึ่งกลุ่มนี้ต้องถูกเพิกถอนการบรรจุข้าราชการทันทีและดำเนินการตามกฎหมายและอีกกลุ่ม790รายคือผู้ที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่ถูกแก้คะแนนโดยไม่จำเป็นส่วนผู้ที่สอบผ่านอย่างสุจริตจำนวน 11,030 รายมีสิทธิ์รับราชการตามปกติวาสนาตระเกตรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
7: รัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างโดยบ้านเรือนและสถานประกอบการหลายหมื่นแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้โครงสร้างพื้นฐานอาทิถนนและสะพานได้รับความเสียหายอาคารสิ่งปลูกสร้างหลายแห่งพังถล่มลงมานอกจากนี้รถไฟบนเกาะคิวชูและท่าอากาศยานนานาชาติคุมาโมโตะต้องหยุดให้บริการสำนักงานดับเพลิงเมืองคาชิมะในจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยว่าประชาชนราว20คนถึง30คนยังคงติดอยู่ภายใต้อาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดการระเบิดและชั้น2ของอาคารศูนย์การค้าแห่งนี้พังถล่มลงมาภายหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง
3: นายชินจิโร่โคอิซุมิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่นดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยที่ศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะพร้อมส่งกำลังพลประมาณ 3,600 นายไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยพิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลกำลังประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1ในพื้นที่จังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเคยเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ10ปีก่อนขณะเดียวกันรัฐบาลได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บเหตุไฟฟ้าดับและเกิดเพลิงไหม้ในหลายพื้นที่รวมทั้งมีรายงานถนนและสะพานได้รับความเสียหายและอาคารพังถล่มโดยขอให้ประชาชนดูแลตนเองและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นยกเลิกประกาศเฝ้าระวังสึนามิเมื่อช่วงเย็นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นแต่ยังคงเตือนว่าพื้นที่ประสบภัยอาจเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขึ้นอีกรวมทั้งความเสี่ยงจากเหตุดินโคลนถล่มในอีกไม่กี่วันข้างหน้า
0: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนพบหารือเป็นการส่วนตัวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐโดยไม่มีนักข่าวเข้าร่วมเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก่อนพิธีศพของนายลินเซ่เคลแฮมอดีตวุฒิสมาชิกพรรคริพับลิกันซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของยูเครนประธานาธิบดีเซเลนสกีเปิดเผยผ่านหลังการพบหารือดังกล่าวโดยระบุว่าเขากับประธานาธิบดีทรัมป์มีการพบปะพูดคุยที่ดีโดยทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาของประธานาธิบดีทรัมป์ในการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ระหว่างวันที่7-8กรกฎาคมที่ผ่านมาเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะออกใบอนุญาตให้ยูเครนผลิตระบบสกัดกั้นขีปนาวุธแพทริออตรวมทั้งหารือเกี่ยวกับการฟื้นฟูกระบวนการทางการทูตหลังการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียหยุดชะงัก
3: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1 Thailand Ranking รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในรอบไวด์การ์ด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูมืออันดับ18ของโลกยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมแทงชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุข 4-1เฟรมมาเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟิลีนักสอยคิวจากอังกฤษบุตรชายของสตีเฟนลีมืออันดับ5ของโลกชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบ2ชายเดี่ยวปรัชกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีชนะยัตเนตราชโความือวางอันดับ7จากฮ่องกง2-1เซตเข้ารอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับอนันต์ณทีพงศ์สิริเลิศจากไทยเช่นกันขณะที่พิชพงศ์จีนาพันธ์มือวางอันดับ6เอาชนะจาริศชุยจากฮ่องกง6-1ทั้ง2เซตมาเข้ารอบ8คนได้เช่นกันด้านหญิงเดี่ยวจันทรรัตน์ธนานิสรนักหัวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเดริรอยหว่องมือวางอันดับ7จากฮ่องกง6-2และ6-3จันทรรัตน์เข้ารอบผ่านรองชนะเลิศไปพบกับพิชวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการที่หัวชนะซาเมราเฟอร์นันโดจากศรีลังกา6-0ทั้ง2เซตสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ14นักกีฬาทีมหญิงชุดลุยศึก CV ครับ2026เล็กแรกที่ประเทศเวียดนามระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมโดยเปิดโอกาสให้ดาวรุ่งหลายคนติดทีมชาติชุดใหญ่อย่างเซร่าแอนโคมานิรารัตน์ศรีกุตาวริศราศรีทาเลิศนันพัฒน์มูลจากคำและประพัชญาพลธรรมประสานกับแกนหลักอย่างนันนิชาใจแสนที่รับหน้าที่กับตันทีมอัชราพรคงยศศศิภาพรจันทวิสูตรและแก้วกระยากมุนทลาซึ่งเป้าหมายยังคงลุ้นแชมป์ซีวีครับโดยการพักผู้เล่นตัวหลักบางรายหลังจบศึกเนชั่นลีกเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับศึกชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมต่อไปพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5สนามสุดท้ายที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่7-9สิงหาคมนี้จะเป็นศึกตัดสินตำแหน่งแชมป์ประเทศไทยและผู้ครองช่วยพระราชทานในแต่ละรุ่นประจำปีนี้โดยคาดว่าจะมีนักกีฬาและผู้ติดตามเดินทางมาร่วมงานกว่า 2,000 คนพร้อมฝากถึงนักปั่นให้รีบจองที่พักก็จะเต็มหมดทุกแห่งส่วนแฟนกีฬาจักรยานติดตามชมการถ่ายทอดสดของไทย PBS วันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา 14:00 นถึง 16:00 นและติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Live Thai Cycling Association และ YouTube TCA Channel การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีกกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026มี16ทีมเข้าร่วมการแข่งขันนัดเปิดสนามจะแข่งขันในวันพุธที่5สิงหาคมโดยที่สนามสุพัชราสายคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีส่วนกุหลาบวิทยาลัยเจอกับราชวินิตบางแก้วเวลา 10:00 นและคู่ที่2เป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการในกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอัสสัมชัญแชมป์เก่าพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12ในช่วงวันที่29ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครหนองบัวลำพูอุดรธานีนครพนมชัยภูมิมหาสารคามขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:03 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 21:21 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร13เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง59เซนติเมตรและเวลา 14:08 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นาที
11: 1นาทีกับกปท.การใช้รถโดยสารสาธารณะอย่างถูกวิธีไม่เพียงช่วยให้การเดินทางสะดวกและประหยัดแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนโดยสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ 1. เลือกใช้รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2. ขึ้นลงรถอย่างระมัดระวัง 3. คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้ง 4. ปฏิบัติตามกฎและมารยาทบนรถความปลอดภัยเริ่มตั้งแต่การเลือกรถรถเช่าเหมาที่ได้มาตรฐานไม่ได้ให้แค่ความสะดวกแต่ยังช่วยปกป้องทุกชีวิตตลอดการเดินทางด้วยรถที่ผ่านการตรวจสภาพถูกต้องผู้ขับรถมีใบอนุญาตสาธารณะมีระบบ GPS และประกันภัยผู้โดยสารเลือกให้ถูกตั้งแต่ต้นเพื่อให้ทุกการเดินทางปลอดภัยจนถึงปลายทางหากพบการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยแจ้งสายด่วนกรมการขนส่งทางบก1584ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
13: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสบและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
13: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเพลงและศิลปะการแสดงของมอญตอนที่1เพลงและศิลปะการแสดงของมอญที่โดดเด่นคือปี่พาทย์มอญการบรรเลงเพลงของวงปี่พาทย์มอญในประเทศไทยมีทั้งบรรเลงเพลงมอญดั้งเดิมที่นำมาจากเมืองมอญและที่ดัดแปลงขึ้นใหม่โดยคนไทยและคนมอญรวมทั้งลูกหลานมอญที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเรียกว่าเพลงสำเนียงมอญ นอกจากใช้บรรเลงทั่วไปแล้วยังใช้ประกอบการแสดงรำมอญและการแสดงอื่นๆส่วนวงเครื่องสายมอญใช้แสดงร่วมกับการแสดงทะแยมอญหมายถึงการขับร้องเพลงและดนตรีมอญในประเทศไทยนอกจากจะส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีไทยขณะเดียวกันเพลงและดนตรีไทยก็ส่งอิทธิพลต่อเพลงและดนตรีมอญด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการวางแนวทางพร้อมรับมืออัตราจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยไปยังสหรัฐรอบใหม่ค่ะ
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน
17: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
0: ้กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี2569ครับ
18: พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักดิฉันนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้มากล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งมาแต่โบราณเพราะคนไทยมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมาโดยลำดับนอกจากนั้นภาษาไทยยังมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าล้นแต่เป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมอย่างไรก็ตามในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อสื่อสารระหว่างคนในวงกว้างด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานและทรงอภิปรายหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิณคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505โดยในครั้งนั้นได้พระราชทานแนวคิดเรื่องความสำคัญของภาษาไทย ความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้และแสดงความห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและควรพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติพุทธศักราช2569ในนามของรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานในการทำรงรักษาภาษาไทยด้วยการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อทำรงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าให้คงอยู่สืบไปสวัสดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสหรัฐอเมริกาเตรียมจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากทุกประเทศในอัตราใหม่ซึ่งทีมไทยแลนด์ของประเทศไทยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแนวทางการเจรจาและรับมือโดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นหัวใจสำคัญติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ซึ่งสัมภาษณ์โดยปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
19: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ครับ
20: สวัสดีค่ะคุณปิญญวิทย
19: ์ครับผมตอนนี้ประชาชนกำลังให้ความสนใจคือเรื่องที่ล่าสุดเนี่ยสหรัฐได้เตรียมประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยครับเป็นร้อยละ 12.5 ทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้เดินทางไปสหรัฐแล้วก็ไปเจรจาเรื่องนี้มาครับข้อเท็จจริงเป็นยังไงครับผม
20: ค่ะจริงๆต้องเรียนว่ามาตรการที่สหรัฐได้กล่าวหาเรานะคะในครั้งนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่นะคะของที่สหรัฐเขาอยากจะขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศต่างๆทั่วโลกที่เป็นคู่ค้าของเขาเลยอะค่ะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่คุณทรัมป์นะคะท่านประกาศว่าเนี่ยท่านจะต้องขึ้นภาษีนำเข้ากับประเทศที่เกินดุลการค้ากับสหรัฐนะคะประเทศไทยเนี่ยโดนไป 36% ตอนแรกที่ประกาศนี่คือ 36% นะคะแต่พออีก2วันต่อมานะคะท่านก็บอกว่าท่านลดให้นะคะจาก 36% เนี่ยเป็น 19% นะคะแต่นะคะจะต้องมาคุยกับสหรัฐนะเพราะสหรัฐนี่เขามีข้อเรียกร้องนะคะเยอะแยะมากมายนะคะเขาเรียกร้องพวกนี้เขาเรียกว่าข้อตกลงการค้าตอบแทนหรือชื่อเล่นก็คือ ARTR เขาก็บอกว่าถ้าตกลงกับเขาได้เนี่ยนะคะภาษีก็จะอยู่ที่ 19% แต่ถ้าไม่ได้เนี่ยก็จะกลับขึ้นไปเป็น 36% นะคะเวลาผ่านไปนะคะมาจนถึงกุมภาพันธ์ปีนี้ศาลสูงสหรัฐตัดสินว่าตัวภาษี 19% นะคะไม่ถูกกฎหมายนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเลิกเก็บท่านก็เลยไปคิดหานะคะมาตรการอื่นนะคะใช้วิธีทางอื่นนะคะเอากฎหมายตัวอื่นมาก็ได้กฎหมายเรียกว่ามาตรา301มานะคะเป็นมาตราที่จะต้องกล่าวหานะคะว่าประเทศคู่ค้าเนี่ยทำผิดนะคะแล้วก็ถึงจะลงโทษโดยการขึ้นภาษีนำเข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยการกล่าวหาเนี่ยได้หลายคดีนะคะจะถือคดีก็ได้สำหรับแต่ประเทศทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะคะก็ได้กล่าวหานะคะประเทศไทยใน2คดีคดีแรกเนี่ยนะคะที่เพิ่งตัดสินไปเนี่ยค่ะก็คือคดีเกี่ยวกับว่าเราไม่มีกฎหมายหรือมาตรการป้องกันการนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานบังคับนะคะมี38ประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วยนะคะที่โดนอันนี้เพราะประเทศส่วนใหญ่ในโลกอะค่ะไม่มีกฎหมายนี้นะเพราะฉะนั้น38ประเทศก็เลยโดนเก็บไป 12.5% นะคะที่เหลือนะคะส่วนน้อยก็โดนเก็บไป 10% เพราะว่า1เขาอาจจะมีกฎหมายตัวนี้อยู่หรือ2เขาได้ตกลงยอมรับข้อเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงการค้าแลกเปลี่ยนไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นความพยายามที่สหรัฐนะคะจะพยายามเพิ่มภาษีให้กลับไปสู่ระดับเดิ
19: ม
20: ที่เคยเก็บปีที่แล้วนะคะก็ต้องเล่าตอบว่าตอนนี้ก็ยังเหลืออีกหนึ่งคดีนะคะที่สหรัฐเขา
19: อยากพิจารณาครับผม
20: ใช่แล้วยังพิจารณาอยู่ก็คือคดีที่บอกว่าเราเนี่ยนะคะมีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างนะคะในคดีที่2เนี่ยค่ะนะคะคิดว่าเขายังไม่ประกาศอะไรนะคะตอนนี้นะคะคิดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยนะคะในการที่เขาจะพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงเขาจะประกาศไฟนอลเนี่ยเราจะพยายามคุยกับเขานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เรายอมรับใช่ไหมคะข้อตกลงในตัวอาร์ตเมื่อกี้ค่ะที่เล่าให้ฟังอะค่ะเขาต้องการให้เราตกลงกับเขาให้ได้ 100% นะคะหรือเกือบ 100% เลยเนี่ยซึ่งเราจะพยายามคุยกับเขานะคะแต่ก็ต้องเรียนตามตรงว่า เราอาจจะไม่สามารถยอมรับได้ทั้ง 100% เพราะมันมีบางข้อเรียกร้องนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อ คนไทยหรือต่อผู้ประกอบการไทยนะคะหรือต่อผู้ส่งออกไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องสงวนตรงนี้ไว้นะคะแต่เราจะพยายามรับข้อเสนอของเขาให้ได้มากที่สุดนะคะแต่อาจจะมีอยู่ 3-4 เรื่องนะคะที่เราจะต้องไปคุยว่าเราอาจจะรับไม่ได้จริงๆเพราะมันไม่เป็นประโยชน์ต่อนะประเทศไทยจริงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะมีอย่างอื่นนะคะที่จะไปเสนอเขานะคะที่เราเคยคุยกับเขาไปแล้วคือบอกว่าจะมีการลงทุนใช่ไหมคะจากบริษัทไทยเนี่ยนะคะที่เป็นลงทุนสหรัฐเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะอันนี้มันเป็นอะไรที่เราจะได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันที่สองที่เราบอกเขาไปว่าเราจะซื้อใช่ไหมคะซื้อสินค้านะคะจากสหรัฐมากขึ้นเพื่อลดการขาดดุลของสหรัฐต่อไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินจะเป็นอากาศถั่วเหลืองใช่ไหมคะอันนี้คือเอกชนนะคะเขาคุยกับสหรัฐเอาไว้กับเอกชนสหรัฐเอาไว้นะคะก็จะมีการนำเข้านะคะจากสหรัฐนะคะมากขึ้นจริงๆไม่ได้มาแข่งกับผู้ผลิตในไทยหรอกนะคะเพราะว่าเมืองไทยเองเราก็ผลิตสินค้าหลายอย่างตัวไม่ได้แล้วก็ต้องบอกตามตรงว่าสหรัฐจะเอ็กซ์พอร์ตมาที่ไทยส่งที่ไทยก็อาจจะแข่งกับประเทศอื่นๆนะคะที่ไทยซื้อจากประเทศอื่นๆอยู่แล้วในสินค้าเหล่านี้เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกเขาว่านอกเหนือจากเรื่องตัวอาร์ตเนี่ยที่เราอาจจะตกลงกับเขาไม่ได้ 100% แต่เรามีอย่างอื่นนะเราจะเสนอเป็นแพ็คเกจไปนะคะรวมถึงด้านความมั่นคงทางทหารด้วยก็คือมีความร่วมมือทางทหารนะคะซึ่งก็มีกันมาอย่างยาวนานนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยค่ะคุณปัญญาวิทย์พี่คิดว่านะคะคิดว่าถ้าเราเสนอทั้งหมดนี้เข้าไปแล้วเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะคะตัวภาษีรวมนะคะที่สหรัฐเขาจะเก็บกับประเทศไทยอะค่ะก็อาจจะไม่สูงไปกว่าที่เขาเก็บในปีที่แล้วนะคะที่ 19% นะคะ
19: ครับผมแล้วก็จากนี้ไปครับทางรัฐบาลได้เตรียมแนวทางรับมือยังไงเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เพิ่งพารายได้จากการส่งออกสินค้าไปสหรัฐครับผม
20: ค่ะก็ต้องเรียนว่าอย่างที่คุยนะคะเราก็นะคะพยายามจะนะคะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเราเนี่ยนะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ 19% อันนี้คือวิธีหนึ่งที่เราจะพยายามนะคะอันที่สองคือแน่นอนนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะคะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่เขายกเว้นนะคะยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายการนะคะถ้ารวมมูลค่านะคะก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยนะคะของสินค้าไทยที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในไอ้ตัวกลุ่มที่ยกเว้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นะคะเราก็จะพยายามนะคะขอเขาเพิ่มนะคะขอบอกว่าอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญที่ตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นแต่ว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นพวกjewelry อย่างเงี้ยนะคะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของอาหารน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยนะคะก็เราจะก็ขอเขานะเราส่งไปแล้วนะคะเราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะตัดสินใจอย่างไรแต่แน่นอนตัวเราเองนะคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันนะคะมองว่าเราคงจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปอย่างไรใช่มั้ยคะเพราะว่าถ้าเขาเก็บภาษีเราเพิ่มขึ้นเนี่ยแล้วเรายังส่งของที่เรียกว่ามาร์จิ้นหรือว่ากำไรน้อยๆเนี่ยนะคะก็จะลำบากนะคะแต่ว่าถ้าเราเพิ่มมูลค่าแทนที่จะส่งสินค้าเกษตรสมมุติน่ะนะคะเป็นสินค้าแบบว่าปฐมภูมิใช่มั้ยคะก็แปรรูปมันซะนะคะแล้วเพิ่มมูลค่าอย่างเงี้ยนะคะเพื่อจะได้กำไรที่สูงขึ้นถึงภาษีเขาจะเก็บเราสูงขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนมาก
19: ก็ไปถั่วกัน
20: ใช่ถูกต้องค่ะด้านที่สำคัญมากที่สุดคือจริงๆเวลาเราดูภาษีแล้วเนี่ยเราไม่ใช่ดูประเทศเราประเทศเดียวต้องดูคู่แข่งถูกไหมคะเราจะพยายามให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยนะคะไม่สูงไปกว่าคู่แข่งของเรานะคะเพื่อที่ว่าเราจะแข่งขันอยู่ได้ถ้าในภูมิภาคเอเชียเนี่ยนะคะถ้าเข้าไปดูท็อป30นะคะสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐเนี่ยปรากฏว่าคู่แข่งหลักเนี่ยคือจีนกับเวียดนามนะคะเกือบทุกสินค้าเลยนะคะคือจีนกับเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามนะคะที่จะให้ภาษีของเราอะค่ะไม่สูงไปกว่าของเวียดนามหรือของจีนนะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าจีนเนี่ยยังไงคงถูกเก็บภาษีสูงกว่าไทยอยู่แล้วเพราะว่าเขาโดนมาหลายคดีมากแล้วนะคะตั้งแต่คุณช้ำหนึ่งนะคะส่วนเวียดนามเองเนี่ยนะคะก็ต้องรอดูนะคะเพราะว่าเขาเองก็โดนไป3คดีนะคะมากกว่าไทยเราก็จะพยายามนะคะคุยกับสหรัฐให้ได้นะคะเพื่อที่ว่าอัตราภาษีของเราจะแข่งขัน ได้อะค่ะอันสุดท้ายเลยนะคะก็คือว่าประเทศเราเองเนี่ยเราก็ต้องมองไกลไปกว่าแค่ช็อตนี้นะคะ คือนอกจากว่าเราต้องเพิ่มความเก่งของตัวเราเองแล้วใช่ไหมคะในการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเลยแล้วเนี่ยเราคงต้องกระจายตลาดด้วยนะคะเราก็คงต้องไปหาตลาดใหม่ไม่ว่าจะเป็นการทำFTA ใหม่ๆนะคะหรือว่าจะเป็นการไปโปรโมทนะคะสินค้าบริการไทยอะค่ะในตลาดใหม่ๆด้วยค่ะ
19: ครับผมสรุปก็คือ4เรื่องนะครับที่ทางทีมไทยแลนด์จะต้องพยายามในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ขึ้น1คือเจรจาสินค้าที่เป็นตัวยกเว้นในทั้งคดีที่1และคดีที่2ให้เพิ่มมากขึ้นข้อที่2คือเราต้องแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างการแข่งขันของเราให้สูงขึ้นข้อที่3คือพยายามไม่อัตราภาษีของเราเนี่ยมากกว่าคู่แข่งและข้อที่4คือต้องหาตลาดใหม่นั่นเอง
20: ถูกต้องเลยค่ะ
19: ครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ฟังเชิงลึกกันนะครับว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดําเนินการยังไงบ้างกับเรื่องอัตราภาษีทางทีมไทยแลนด์เราเนี่ยต้องดูทั้งข้อได้เปรียบของเราข้อได้เปรียบคู่แข่งหรือดูทั้งศักยภาพของตัวเราเองด้วยหลายเรื่องครับผมเชื่อว่าเป็นการทำงานที่หนักหน่วงมากๆในทุกมิติเลยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือความมั่นคงต้องเดินไปพร้อมกัน
20: ใช่เลยค่ะแล้วก็อยากจะขอยืนยันนะคะว่าที่เราคุยกับทางสหรัฐเนี่ยเรายึดประโยชน์นะคะของประเทศไทยเนี่ยเป็นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่ว่าอัตราภาษีจะเป็นเท่าไหร่เราได้คำนวณแล้วอะค่ะว่าจะเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะได้ประโยชน์สูงสุดโดยสุทธินะคะรวมถึงในสิ่งที่เราจะต้องไปแลกกับเขามาด้วยค่ะ
19: ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านกิริดาเผาพิจิตรครับผมท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ที่วันนี้ได้มาเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้เราฟังเชื่อว่าผู้ฟังที่รับฟังในวันนี้จะเข้าใจภาพรวมมากขึ้นว่าทางทีมไทยแลนด์เนี่ยได้ดำเนินการยังไงไปบ้างในโอกาสหน้าครับถ้ามีเรื่องราวเชิงลึกแบบนี้อีกนะครับก็ต้องขอเชิญท่านกิริดาเนี่ยมาเล่าให้เราฟังอีกแน่นอนครับผม
20: ยินดีมากค่ะ
19: ครับก็วันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับ
20: สวัสดีค่ะ
19: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะงบประมาณรายจ่ายประจำปีถือเป็นหัวใจสำคัญและเป็นเครื่องมือชิ้นใหญ่ที่สุดของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศแต่ละปีมีเงินภาษีของประชาชนสะพัดนับล้านล้านบาทคำถามสำคัญคือรัฐบาลมีมาตรการอย่างไรในการรักษาวินัยการเงินการคลังและป้องกันการรั่วไหลตั้งแต่ต้นทางติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
22: การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่ใช่เป็นเรื่องของการจัดสรรตัวเลขแต่คือการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อความสุจริตและโปร่งใสโดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าการลงทุนตั้งแต่500ล้านบาทขึ้นไปซึ่งเป็นจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในกรณีการจโนไมรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเปิดเผยถึงมาตรการสแกนความเสี่ยงว่าปัจจุบันการจัดทำงบประมาณได้มีการนำคู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายเข้ามาจับในทุกโครงการใหญ่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างโดยร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ในการกำหนดเกณฑ์ชี้วัดสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ที่กำลังดำเนินอยู่นี้ทุกหน่วยงานได้ส่งแบบประเมินความเสี่ยงเข้ามายังสำนักงบประมาณตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านระบบการบริหารจัดการงบประมาณภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ e-budgeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการติดตามประเมินผลเรียกว่าเป็นการปิดช่องโหว่การทุจริตตั้งแต่ต้นทาง
23: จะต้องกำหนดมาตรการควบคุมแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมเพื่อป้องกันหรือลดควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ก็ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างสีเขียวเนี่ยก็จะเอา livelihood คุณกับ impact เนี่ยไม่เกิน5คะแนนจะเป็นสีเขียวสีเหลืองก็ตั้งแต่5ถึง9คะแนนสีส้มก็ตั้งแต่10ถึง14คะแนนแล้วก็สีแดงตั้งแต่15คะแนนขึ้นไปแล้วก็ทำแผนในเรื่องของ mitigation นะครับการลดความเสี่ยงในเรื่องพวกนี้นะครับโดยจะต้องมีแผนปฏิบัติการแผนดำเนินการที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการทุจริตแล้วก็ส่งเป็นคำขอตั้งแต่ต้นทางครับอันนี้ก็เป็นมาตรการตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำขอตั้งงบประมาณโครงการที่เกิน500ล้านบาทแล้วก็ต้องมีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่จะลดความเสี่ยงได้ตั้งแต่ต้นทางในการส่งคำของงบประมาณ
22: เมื่อกระบวนการกันกรองในระบบ e-budgeting เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วสำนักงบประมาณจะรวบรวมข้อมูลจัดทำเป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามขั้นตอนแต่สิ่งที่พิเศษและถือเป็นมิติใหม่ของปีงบประมาณ2570นั่นคือสำนักงบประมาณได้ยกระดับความโปร่งใสไปอีกขั้นโดยการพัฒนาระบบ e-budgeting โฉมใหม่เพิ่มระบบย่อยที่เรียกว่า Citizen Platformระบบนี้จะเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดข้อมูลร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในรูปแบบดิจิทัลไฟล์ผ่านทางเว็บไซต์เพื่อเปิดข้อมูลงบประมาณในมิติต่างๆให้สังคมร่วมตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเปิดเผยและเท่าเทียมซึ่งการเปิดเผยข้อมูลงบประมาณแผ่นดินสู่สาธารณะอย่างรัดกุมผ่านช่องทางดิจิทัลไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงจากการทุจริตเชิงนโยบายในโครงการระดับ500ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างมิติใหม่ของการบริหารราชการแผ่นดินที่เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบเงินภาษีของตนเองอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางการคลังและความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
21: สำนักงานประกันสังคมปรับสูตรคำนวณเงินบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์ชูหลักคิดส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มเพื่อสร้างความเป็นธรรมคาดเริ่มใช้ครึ่งปีหลังของปี2570ยืนยันผู้รับบำนาญเดิมไม่ลดลงรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
4: ตลอดชีวิตการทำงานหลายคนส่งเงินสมทบประกันสังคมทุกเดือนเพราะหวังว่าเมื่อถึงวัยเกษียณจะมีเงินบำนาญไว้เป็นหลักประกันในการดำรงชีวิตแต่ที่ผ่านมาผู้ประกันตนบางส่วนพบว่าแม้ส่งเงินสมทบมานานหลายสิบปีแต่เงินบำนาญที่ได้กลับน้อยกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะผู้ที่ทำงานประจำมาหลายสิบปีส่งเงินสมทบต่อเนื่องแต่ต้องออกจากงานมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39กลับได้เงินบำนาญลดลงในทางกลับกันบางคนเงินเดือนไม่สูงมาตลอดชีวิตการทำงานแต่เพิ่งมาปรับขึ้นในช่วง5ปีก่อนเกษียณกลับได้เงินบำนาญมากกว่าซึ่งสาเหตุหลักมาจากวิธีคิดคำนวณบำนาญที่ใช้ค่าจ้างเฉลี่ย5ปีสุดท้ายก่อนเกษียณในอดีตวิธีนี้อาจเหมาะสมเพราะคนส่วนใหญ่มักทำงานอยู่กับองค์กรเดิมและเงินเดือนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแต่ปัจจุบันคนเปลี่ยนงานบ่อยจึงเป็นที่มาของการพัฒนาสูตรคำนวณใหม่ที่เรียกว่าสูตรแคร์ซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศนำมาใช้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าสูตรแคร์จะนำรายได้ตลอดช่วงชีวิตการทำงานมาคำนวณไม่ใช่คิดเฉพาะ5ปีสุดท้ายเพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ที่สะท้อนการส่งเงินสมทบอย่างเป็นธรรม
23: ต้องใช้คำว่ามันเป็นธรรมกับทุกคนจะไม่มีใครอีกแล้วที่ส่งเงินประกันสังคมเพิ่มเติมแต่ว่าบำนาญชราภาพได้ลดลงส่งเพิ่มหนึ่งงวดส่งมากส่งน้อยก็จะได้รับเงินบำนาญชราภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามสัดส่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดความเป็นธรรมแต่ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอาจจะมีผลกระทบกับคนบางกลุ่มคือกลุ่มที่กำลังจะเกษียณในช่วง5ปีข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เราให้ก็คือเราสร้างกลไกการชดเชยให้เกษียณในปีแรกเนี่ยเราชดเชยให้ 100% ปีที่2เราลดเหลือ 80% ปีที่3เหลือ60เหลือ40ปีที่5เหลือ 20% การชดเชยเนี่ยจะชดเชยจนกระทั่งสิ้นอายุขัยอ่ะ
4: ขณะที่นายณภูมิสุวรรณภูมินักวิชาการสถิติชำนาญการสำนักงานประกันสังคมอธิบายว่าหัวใจสำคัญของสูตรแคร์คือส่งมากได้มากส่งนานได้เพิ่มโดยนำค่าจ้างทุกช่วงเวลาที่ผู้ประกันตนส่งสมทบไม่ว่าจะเป็น5ปี10ปีหรือ20ปีก่อนมารวมคำนวณเป็นฐานบำนาญพร้อมปรับมูลค่าค่าจ้างในอดีตให้เป็นมูลค่าปัจจุบันก่อนเพื่อไม่ให้ผู้ที่ส่งเงินสมทบมาเป็นเวลานานเสียเปรียบอีกกลุ่มที่ได้รับประโยชน์โดยตรงคือผู้ประกันตนมาตรา39การปรับสูตรใหม่นี้จะไม่ทำให้เงินบำนาญลดลงอีกต่อไปจึงมั่นใจได้ว่าสามารถสมัครมาตรา39เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ต่อเนื่องได้อย่างสบายใจพร้อมกันนี้การปรับสูตรแคร์ยังดำเนินการควบคู่กับการทยอยปรับเพดานค่าจ้างที่ใช้คำนวณเงินสมทบจาก 15,000 บาทเป็น 17,500 บาทและจะปรับเป็น 20,000 บาทในปี2572และ 23,000 บาทในปี2575เพื่อให้สิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้นกว่าในอดีตและเพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณซึ่งขณะนี้สูตรแคร์ผ่านความเห็นชอบจากครม.แล้วและอยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายคาดว่าจะเริ่มใช้ในช่วงครึ่งปีหลังของปีหน้านิตยาคุณสิมรายงาน
5: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
6: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เฉลิมพระชนมพรรษาองค์กษัตริย์สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ดลมงคลสมัยทะสถิตเป็นมิ่งขวัญประชาไทยทั่วแผ่นพระไทยสุขสมพิรมพรพระเมตตาแผ่ไพศาลทุกขามเขตดุจดวงเพชรส่องใจไทยให้สุขสอนจงทรงพระเกษมสารนิรันดรถวายพระพรอภิบาลองค์ราชันพระมหากรุณาธิคุณบุญประเทศพระบารมีปกเกตสโมสรพระไตรรัตน์เทพไทยถวายพระพรพระภูธรบวรนครราทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า
2: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
3: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
4: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงาน Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
5: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
6: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
5: หืมทำยังไงหรอ
6: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
5: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
6: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
7: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ท่านกำลังติดตามสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนระบบ FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีร่วมกับสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนเสนอรายการฮัลโหลเทศบาลค่ะ
1: สวัสดีค่ะเจ้ารายการฮัลโหลเทศบาลนะเจ้าโดยสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูนนะเจ้าได้มาพบกับทุกท่านแถมข้างหนึ่งนะเจ้าโดยจะออกอากาศทุกวันพุธนะเจ้าหลังเคารพธงชาติถึงเวลาประมาณ9 โมงนะเจ้าของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนเฮานะเจ้าคลื่นความถี่95 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าวันนี้รายการฮัลโหลเทศบาลจังหวัดลำพูนนะเจ้าจะมีผู้ดำเนินรายการจากเทศบาลต่างๆนะเจ้าที่เป็นสมาชิกสันนิบาตจังหวัดลำพูนของเฮานะเจ้ามากกว่า40 แห่งนะเจ้าหมุนเวียนกันมาฮึข้อนำเสนอนะเจ้าข้อมูลข่าวสารต่างๆของเทศบาลนะเจ้าเฮ้กับคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าวันพุธที่29 กรกฎาคมนะเจ้าวันนี้คุณผู้ฟังก็จะได้มาพบกับเทศบาลตำบลมะทีของเฮานะเจ้าซึ่งวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านปริญญาข่าววัดนะเจ้านายกเทศมนตรีตำบลมะทีนะเจ้าแล้วก็ข้าเจ้านะเจ้านางสาวมุกดาปินคำนะเจ้านักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการของเทศบาลตำบลมะทีนะเจ้ารับหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าท่านนายกค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: เจ้าก่อนอื่นก็ต้องขอให้ท่านนายกนะเจ้าได้แนะนำตัวแล้วก็แนะนำเทศบาลตำบลมะทีของเฮาแห่งสักน้อยนึงนะเจ้า
2: ครับผมวันนี้ก็ขออนุญาตใช้ภาษาถิ่นนะครับของบันทีนะครับซึ่งนะครับบันทีของเฮานะครับก็จะอยู่นะครับทางเหนือนะครับทางเหนือสุดของจังหวัดลำพูนนะครับซึ่งเฮาจะมีเขตติดต่อนะครับว่าจะเป็นในด้านของนะครับบ้านสังกะแปงนะครับเขตสังกะแปงเฮานะครับรวมถึงสระปีนะครับแล้วก็ติดต่อนะครับทางตำบลบ่อเขือแจ่นะฮะแล้วก็ตำบลอุโมงค์นะครับซึ่งบันทีของเฮานะครับก็ดำเนินการนะครับในการปิ้นเทศบาลมาแล้วตั้งแต่พุทธศักราช2547ปิ้นตุ่นมานะฮะก็ตอนนี้ก็ถึงสมัยที่ผมได้เข้ามารับวาระนะครับก็ตั้งแต่วันที่11 พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับของปี68นะครับก็ดำเนินการมาแล้วก็ปีปลายนะครับก็ของเฮานะครับในส่วนของเทศบาลตำบลบันทีนะครับก็มีวิสัยทัศน์นะครับว่าจะเป็นในด้านของนะครับประชาชนนะครับมีคุณภาพชีวิตดีนะฮะบุญวิถีความพอเพียงแล้วก็คู่เคียงกับวัฒนธรรมท้องถิ่นนะซึ่งพื้นที่ของตำบลบันทีเป็นพื้นที่ที่มีความกว้างนะฮะคือมีพื้นที่ตึงมดตึงมนนะครับอยู่ 83.45 นะครับตารางกิโลเมตรนะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่นะฮะแล้วประชากรนะครับที่อาศัยอยู่นะครับก็จะมีอยู่นะครับโดยประมาณณวันนี้ก็ 9,200 คนนะฮะก็โดยรวมแล้วนะครับตำบลบันทีเฮานะครับก็มีนะครับมีชาติพันธุ์นะครับอยู่3ชาติพันธุ์หรือ3ไต้นะครับซึ่งบันทีของเฮาเนี่ยนะครับก็จะชูในด้านของวัฒนธรรมนะครับซึ่งจะเป็นสโลแกนของตำบลบันทีเฮานะครับคือบันทีเมืองสามไต้นะครับเสน่ห์มัดใจนะครับไต้ลื่อไต้ยองแล้วก็ไต้ยวนนะครับซึ่งนะครับทั้งสามไต้นะครับก็มาอยู่ด้วยกันหลอมรวมนะครับอยู่ด้วยกันนะครับโดยตีมีความสมัครสามัคคีนะครับแล้วก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดนะฮะซึ่งในส่วนของนะครับตีมานะครับของแต่ละไต้นะฮะไม่ว่าจะเป็นไต้ลื่อเองนะครับก็ในประวัตินะครับประวัติศาสตร์ก็เปิ้นก็ได้บอกเราต่อกันมานะครับว่าได้มาจากนะครับไต้ลื่อนี่มาจากเมืองเวียงเชียงลุงนะฮะ12 ปันแหน่นะครับก็เดินทางลัดเลาะมานะครับจนมาถึงบันทีนะครับซึ่งบันทีเฮาเนี่ยจะมีลำน้ำที่อยู่นะครับก็จะมีชนของไต้ลื่อนะครับเข้ามาปักลักนะครับอาศัยอยู่นะครับซึ่งโดยตำนานแล้วนะครับเปิ้นก็บอกว่ามีปอนานปัญโยนะครับก็ไม่อุ้ยขานะครับก็เอาปืนมาปักลักก่อนนะครับในส่วนของครอบครัวนะครับจึงมาอยู่ที่บ้านแพะนะครับบ้านแพะตุ่นยางงามนะครับของเฮานะครับส่วนไต้ยองนะครับก็มาจากนะครับเมืองยองนะครับก็มาน่าจะมาสินทางเดียวกันนะครับแล้วก็มาอยู่นะครับด้วยกันตึงมดตึงมวลก็จะมีอยู่6 หมู่บ้านนะฮะก็ส่วนของบันทีนะครับมีประมาณ9 หมู่บ้านนะครับคือไต้ลื่อนะครับแล้วก็จะมีไต้ยวนนะครับไต้ยวนก็คือ โยนกนะครับคือไตโยนกของเฮาเองนะครับคือเป็นอาชนพื้นถิ่นนะครับตีอาศัยอยู่ก่อนแล้วนะฮะถึง3ไตก็อยู่ด้วยกันครับอย่างมีความสามัคคีนะครับแล้วเฮาก็พยายามนะครับพยายามตีนะจะทําหื้อนะครับทั้ง3ไตนะครับมีความหักนะครับแล้วก็มีวิสัยทัศน์เดียวกันนะครับมีความเท่าเทียมกันแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะครับในสังคมนะครับให้ทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็มีผลห้องสวัสดิการนะครับตีเท่าเทียมกันครับผม
1: เจ้าอู้ถึงความโดดเด่นด้านสามไตนะเจ้าช่วงหลังหลายคนอู้ถึงนักนะเจ้าอยากให้นายกอู้ถึงว่าความโดดเด่นของสามไตน่ะมีอย่างตีโดดเด่นนะเจ้า
2: สามไตนะครับก็ทุกไตนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับก็จะมีการนับถือนะครับว่าจะเป็นในด้านของความเจอนะครับความเจอก็จะมีในด้านของบรรพบุรุษบรรพบุรุษนะครับพูดผีเนาะนะครับก็จะควบคู่ไปกับการนับถือศาสนาพุทธของเฮาเองนะฮะซึ่งอย่างเช่นนะครับเรื่องเกี่ยวกับนะครับความเชื่อในด้านของพูดผีนะครับก็จะมีในส่วนของประเพณีนะครับผีขุนน้ำนะครับซึ่งปิ้นประเพณีตียิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าเฮาจะไปทำกันตีบุญสันแองเก็บน้ำแม่ทินะฮะซึ่งจะปิ้นนะครับแหล่งตีนะครับดำเนินการนะครับในการปล่อยน้ำนะครับลงสู่ลำน้ำทินะครับเพื่อที่จะนำมาหล่อเลี้ยงนะครับเหมือนกับพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าจะปิ้นในส่วนของตอนบุญนะครับตอนบุญของแอ่งเองนะครับจนมาถึงนะครับตอนท้ายนะครับตอนท้ายของตำบุญคืออาบานสันมณะนะครับหลังจากนั้นก็จะลุ่งไหลลงสู่แม่น้ำกวงนะครับต่อไปนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าปิ้นนะครับประเพณีตีนะครับเฮาได้ดำเนินการนะครับในโครงการมาแต่ละปีทุกปีอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ในของสินไหวเองนะครับก็จะวนเวียนกันนะครับว่าจะปิ้นในส่วนของแต่ละปีนะครับเพราะว่าจะมีอยู่3อย่างครับว่าจะปิ้นในส่วนของการเปิ้นห้องสังเวยนะ
1: เครื่อง
2: สักการะนะครับว่าจะปิ้นงูนะครับปิ้นงูนะครับบางปีก็ปิ้นหมูนะครับบางปีก็จะปิ้นไก่นะฮ
1: ะ
2: ซึ่งก็ไปตามฤดูนะครับของแต่ละปีไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเครื่องแต่งกายนะฮะเครื่องแต่งกายของแต่ละชาติพันธุ์นะฮะก็ในส่วนของพี่น้องไตลื้อบันทีเฮานะครับก็จะปิ้นเสื่อนะครับเสื่อปัดนะฮะเสื่อปัดแล้วก็มีลายนะครับลายขอเน
1: า
2: ะ
1: ลายขาเจลุงตู่
2: ลายขาเจลุงตู่นะครับแล้วก็จะโผกหูนะครับสีสันนะครับก็จะเปิ้นจะใช้สีทึบหน่อยนะครับว่าจะเป็นในส่วนของสีดำนะสีน้ำเงินนะครับซึ่งจะเป็นสีตีทึบหน่อยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นตำนานมามื่นแล้วนะครับว่าไตลื้อเพิ่นจะใส่สีทึบหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของไตยองเองนะฮะไตยองของฮกหมู่บ้านนี้เพิ่นจะใช้สื่อปัดนะครับการแต่งกายจะคล้ายๆกันนะฮะแต่ลายสินนะครับก็จะไม่ใครจะประเมินกันนะครับส่วนใหญ่ไตยองนี่จะเป็นลายสินนี่จะเป็นแถบเขียวนะครับที่ผมสังเกตดูนะครับแล้วก็หันประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะโผล่หูเหมือนกันแต่ไตยองนี่จะใช้สีสันตีสดใสนะฮะ
1: บ
2: ่าวว่าจะปิ้นในส่วนของสีเขียวยอดตองนะฮะสีน้ำตาลออกสุ่มนะครับประมาณนี้นะครับสีชมพูนะฮะจะปิ้นลายตีสดใสหน่อยนะครับผมส่วนของพี่น้องไตยวนนะครับเห็มชาติพันธุ์นึงนะฮะของเห็มไต้นึงนะครับเปิ้นจะปิ้นสื่อนะครับสื่อผ้าสื่อเมืองนะครับสื่อโลดเอ้ยสื่อมเจเสลือนะครับสื่อแขนยาวนะครับแล้วก็จะมีสบายนะครับมีสบายปาดนะครับแล้วก็กล่าวผมนะครับก็ปิ้นตีสวยงามนะครับตรงนี้เปิ้นก็จะใช้สีสันตีสดใสเหมือนกันนะครับในส่วนของไตยวนครับผม
1: เจ้าแล้วเทศบาลตำบลบันทีของเฮานี่มีแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอย่างไรของเจ้า
2: ในส่วนของนะครับการท่องเที่ยวนะครับของบันทีเฮานะครับเฮาก็จะชูในด้านของวัฒนธรรมรวมถึงนะครับภูมิปัญญานะครับของพี่น้องถึง3ไตเฮานะครับซึ่งแต่ละวัฒนธรรมนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็จะรวมกันนะครับเมื่อว่าจะเป็นในด้านของนะครับอาหารการกินนะครับก็จะเป็นของกินเมืองนะครับซึ่งก็จะเป็นในส่วนของน้ำพริกเขือสุ่มผักกาดจอมยังนะครับยังตีเมืองนะครับก็จะเป็นของกินที่มีรสชาติอร่อยนะครับถ้าได้มาจิ้มนะครับตีบันทีของเฮานะครับแคบหมูนะครับแอปยังต่างๆนะครับก็จะอร่อยมากนะครับ แล้วก็ในส่วนของขอคำถามข้างนี้ครับ
1: แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเจ้า
2: ครับเขาก็จะมีในด้านของนะครับภูมิปัญญานะครับภูมิปัญญาของปีน้องนะครับปีน้องไตลือนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับการทำตุ๊กตานะครับตุ๊กตาสามไตนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ชูเฉพาะไตลือนะครับเขาพยายามจะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีแล้วก็กลมเกี่ยวกันนะครับก็จะมีตุ๊กตานะครับมันจะเป็นตุ๊กตาของไตลื่อไตยองไตยวนนะครับซึ่งกลุ่มนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์นะครับก็จะอยู่ที่บันทีหลวงหมู่3นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นแหล่งผลิตเลยแล้วก็แหล่งจำหน่ายสินค้าตัวนะฮะแล้วก็การที่เฮานะครับทำโครงการต่างๆนะครับว่าจะเป็นในส่วนของงานประเพณีนะครับ3ไตนะครับเสน่ห์มัดใจไตลื่อไตยองไตยวนนะครับรวมถึงประเพณีนะครับโครงการต่างๆนะครับทุกด่านที่เกี่ยวกับวรรณธรรมนะครับรวมถึงการท่องเที่ยวนะครับเฮาก็จะนำสินค้านะครับเหล่านี้นะครับออกไปจำหน่ายนะครับให้กับกลุ่มผู้ประกอบการนะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่างๆนะครับก็อันนี้ยังอู่การเลี้ยงของตุ๊กตา3ไตอยู่นะครับก็ย้ำได้อู่ในเรื่องอื่นเตยนะครับว่าจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์ข้าวแคบเองนะครับแคบหมูก็มีนะครับน้ำพริกตาแดงก็มีหลายเจ้าลำกุเจ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของนะครับภูมิปัญญานะครับในด้านของการทำโคมนะฮะโคมรวมถึงนะครับสิ่งตีนะครับตั้งทอนะครับเป็นก็ได้เข้ามาสนับสนุนนะครับในด้านของการจำหน่ายสินค้านะครับสร้างเศรษฐกิจรายได้หือสูงขึ้นนะครับด้วยการนำนะครับนำภูมิปัญญานะครับท้องถิ่นนะครับในส่วนของน้ำถุงเองนะฮะตะกี้ผมก็ลืมอู่ไปนะครับ เรื่องเกี่ยวกับน้ำถุงนะฮะ
1: เป็นอัตลักษณ์ของเฮาเนี่ยจ้ะ
2: น้ำถุงนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเลยนะครับเป็นหนึ่งในส่วนของอัตลักษณ์ของบันทีเฮานะครับซึ่งแหล่งผลิตเองนะครับก็จะอยู่ที่บ้านป่าเป้าหมู่สองนะครับบ้านแม่หลวงอลูนีนะครับโอ้อันนี้เป็นปิ่นสาวอยู่เนอะบ้านแม่หลวงอลูนีนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีนะครับยังมีคุณตีปิ้นปลาดนะครับปิ้นปลาดในเรื่องของการสารน้ำถุงอยู่นะครับแล้วก็มีการนะครับมีการจะส่งต่อนะครับส่งต่อครับคนรุ่นใหม่นะครับเพื่อที่เราจะได้นะครับนำสิ่งตีปิ้นวัฒนธรรมนะครับสืบสารประเพณีไปสู่ลูกหลานนะครับแล้วก็เยาวชนของเราต่อไปนะครับหือมันสูญหายไปจากตะบุญบันทีของเรานะครับซึ่งก็ย้อนปีกแม่นะครับในส่วนของทอมข้างนึงนะครับก็เปิ้นก็ได้นำผลิตภัณฑ์นะครับของบันทีเฮานะครับมาประยุกต์นะครับว่าจะปิ้นในส่วนของน้ำถุงนะครับก็จะมาปิ้นการใช้นะครับทำเกี่ยวกับปิ้นกระเป๋านะครับซึ่งวันนี้ผมเสียดายขนาดครับผมได้เอาแบบแต่ละแบบมาดูนะครับในวันนี้นะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของน้ำถุงนะครับซึ่งจะมาปิ้นกระเป๋านะครับรวมถึงมาปิ้นฟาชีนะครับตีวางนะครับการจักสารก็จะมาปิ้นตีวางนะครับวางปิ้นฟาชีครบฟาชีก็มันจะมีลักษณะเหมือนน้ำถุงนะฮะแต่เขาจะบัดใส่กันมันนะครับเขาโคบลงไปนะครับก็เพื่อความสวยงามนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับจะปิ้นตั้งทั้งด่านโรงแรมหรือภัตตาคารนะครับเพิ่นจะมาซื้อนะครับมาซื้อจากตีจำหน่ายของเขานะครับโดยเฉพาะเลยนะครับรวมถึงนะครับผลิตภัณฑ์ข้าวแคบนะครับซึ่งก็ปิ้นผลิตภัณฑ์ตีขึ้นจีของตะบื้อมาที่อยู่แล้วนะฮะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับจะปิ้นลักษณะของเขาแคบนะครับจะปิ้นแผ่นใหญ่นะฮะแผ่นใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งการพกพาหรือการตีเขาจะเอาไปปิ้นของฝากเนี่ยมันจะยากหน่อยนะฮะเขาก็เลยลดปริมาณนะครับของความกว้างนะครับความใหญ่เนาะอู่กำยองเขาเนี่ยความใหญ่นะครับหรือมันลดลงเหลืออันน้อยหน่อยนะครับเพื่อที่จะบรรจุในผลิตภัณฑ์ใดนะครับซึ่งก็ตั้งทอนะครับเพื่อก็มีแนวคิดนะครับก็ทำรสชาติขึ้นมานะครับว่าจะเป็นในส่วนของรสบะเต่านะฮะรสบะเต่ารสพริกนะครับรส
1: ฟักทอง
2: นะครับน้ำแก้วเนาะบ้านเฮานะครับก็เวลาเฮาคุณเมืองนะครับคุณเมืองหรือคุณต่างจังหวัดเนี่ยมีเวลานะครับไปดังไฟดังฐานนะฮะก็สามารถเอาฟอกกี้นะครับฉีดเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอาใส่ในเว็บได้เลยนะครับสามารถบริโภคได้ทันทีนะครับในส่วนนี้นะครับผม
1: เจ้าอันนี้เป็นแนวทางคร่าวๆนะเจ้าที่นายกได้ดำเนินงานมานะเจ้าส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวนะเจ้ากิจกรรมประจำปีของเฮาตีโดดเด่นมีอะไรอย่างของเจ้าท่านนายก
2: กิจกรรมที่โดดเด่นของเฮานะครับที่ขึ้นชื่อที่สุดก็ต้องบันทิเมืองสามไต้นะครับเสน่ห์มัดใจไต้ลื่อไต้ยองไต้ยวนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางจังหวัดลำพูนเฮานะครับก็ได้เอาโครงการนี้นะครับขึ้นเป็นประเพณีนะครับประจำจังหวัดแล้วนะครับก็ในส่วนของรายละเอียดนะครับรายละเอียดของโครงการนะฮะก็เฮาจะเน้นนะครับเน้นในส่วนของนะครับการเชื้อชูวรรณธรรมนะครับตึงสามไต้นะครับนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับในส่วนของนะครับที่เราได้ไปเจอเปิ้นนะครับว่าจะปีนในส่วนของพี่น้องไต้ลื่อพ
1: ี่
2: น
1: ้
2: อง
1: จังหวัดนะจ๊ะ
2: เจ็ดจังหวัดนะครับ
1: เจ็ดจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะจ๊ะ
2: ใช่แม่นครับแม่นครับเจ็ดจังหวัดภาคเหนือตอนบนนะครับได้มาปะได้มาสู่กันนะครับตีตำบุญบัณฑิตเฮานะครับซึ่งในงานนะครับก็จะมีนะครับการแสดงนะครับการแสดงของพี่น้องนะครับตึงเจ๊จังหวัดโดยรวมถึงพี่น้องของตำบุญบัณฑิตเองนะครับแห่มสามไต้นะครับก็ได้ขึ้นไปโชว์วรรณธรรมกันนะครับซึ่งปิ้นตีขึ้นจื้อขนาดนะครับว่าจะปิ้นในการแสดงต่างๆของแต่ละวัดแต่ละจังหวัดนะครับตีเขามารวมงานรวมถึงนะครับในงานนะครับบรรยากาศในงานเขาก็จะมีการแข่งขันนะครับว่าจะปิดในการประกวดนะครับประกวดต่างๆซึ่งปีที่ผ่านมานะครับเขาก็ได้จัดในส่วนของการประกวดแข่งลาบแล้วก็ประกวดเกมพระกาจอนะครับซึ่งก็อร่อยกันไปนะครับรวมถึงได้สร้างนะครับสร้างความสนุกสนานนะครับเหมือนกับกลุ่มที่เข้าประกวดรวมถึงกองเชียร์นะครับของแต่ละหมู่บ้านแต่ละจังหวัดนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับขึ้นชื่อนะครับของตำบลบันทีเฮาแล้วก็ในงานนะครับก็ยังวันนั้นก็ได้เชิญนะครับเชิญทางด้านของท่านรองนะครับท่านรองผู้ว่านะครับได้เข้ามารวมนะครับเปิดงานตัวแล้วก็ยังมีท่านท้องถิ่นนะครับทางลุงโรดตัวนะครับได้เกียรติมาในงานวันนั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของทุกภาคส่วนในอำเภอบันทีเองนะครับก็ได้เข้ามารวมกันนะครับเพื่อที่จะมาแสดงพลังนะครับในความสามัคคีของหน่วยงานของราชการของอำเภอบันทีรวมถึงนะครับกลุ่มภาคีเครือข่ายทุกกลุ่มนะครับก็จะมาอยู่ในงานด้วยกันหมดนะครับเพื่อเตรียมมาต้อนรับท่านรองผู้ว่ารวมถึงนะครับมาดูนะครับแล้วก็มาแอวมาก้อยในงานนะครับซึ่งก็ได้รับเสียงตอบรับและก็เสียงคำชมนะครับหลังจากที่เราจัดงานไปแล้วนะครับก็ถือว่านะครับค่อนข้างจะดีเยี่ยมเลยนะครับผม
1: นอกจากการท่องเที่ยวในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วนะเจ้าในยกปัจจุบันมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในบันทีแห่งกระเจ้า
2: แหล่งท่องเที่ยวตอนนี้นะครับก็คงจะมีที่ไหนจะไปเกินในส่วนของอาการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติของนะครับอ่างเก็บน้ำเมธีแล้วนะครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับก็ได้รับการส่งเสริมนะครับในส่วนของเทศบาลตำบลบันทีนะครับว่าจะเป็นในส่วนของการจัดระเบียบนะครับจัดระเบียบล้านนะครับซึ่งล้านตึงมดตึงมนนะครับก็จะมีอยู่21ล้านนะก็โดยจะแยกประเภทก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารนะครับรวมถึงคาเฟ่นะครับซึ่งนักท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะมาจากต่างจังหวัดนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะมาตามโซเชียลนะซึ่งตอนนี้นะครับก็ถือว่าผมเดินเข้าไปผมก็ยังงงว่าผมอยู่บันทีหรือว่าผมอยู่ต่างจังหวัดกันเนี่ยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวนี่มาประซ้ำหน้ากันเลยนะครับซึ่งติดหนึ่งเนี่ยผมก็จะขึ้นไปอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับบ่อยถือว่าบ่อยนะครับก็ขึ้นไปดูนะครับก็รู้สึกว่านักท่องเที่ยวนี่มาซ้ำหน้าแน่นอนนะครับแล้วก็ปิ่นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนของพี่น้องบ้านดอยเวียงนะครับรวมถึงพี่น้องบ้านไก่เคียงนะครับซึ่งแต่ละร้านนะครับผมก็ได้ไปสอบถามพอนะครับอย่างเช่นร้านคาเฟ่นะครับชื่ออาปานะครับอาปานะครับในวันนั้นนะครับซึ่งก็มีน้องบอมนะครับเจ้าของร้านแล้วก็ปิ่นประธานนะครับประธานกลุ่มร้านค้าของอ่างเก็บน้ำเมธีตัวนะฮะก็ได้รับทราบนะครับว่าตั้งเปิ้ลเนี่ยนะครับมีรายได้นะครับแสนปลายนะครับต่อเดือน
1: ค่อนข้างดีเน
2: า
1: ะ
2: ค่อนข้างดีเยี่ยมมากครับในส่วนนี้ก็ถือว่าเฮาก็ฮู้ซื่อว่าประทับใจนะครับที่ตั้งเฮาได้มีส่วนนะครับในการส่งเสริมสนับสนุนนะครับให้มีการสร้างรายได้แล้วก็มีเศรษฐกิจดีๆนะครับเข้าสู่อำเภอเข้าสู่ตำบลบันทีของเฮานะครับในครั้งนี้ครับผม
1: ค่ะ จ้าในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของเฮานะเจ้าเทศบาลเฮาได้ดำเนินการอย่างไรของเจ้า
2: ในด้านคุณภาพชีวิตนะครับซึ่งมันปิ้นนะครับนาทีนะครับปิ้นยุทธศาสตร์อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้นะเพียงแต่เราเฮาจะไปแต่งเติมนะครับแล้วก็เยเพิ่มเสริมอย่างใดนะครับให้มันดูดีขึ้นนะครับซึ่งแต่ละกลุ่มไว้นะครับจะต้องได้รับการดูแลนะครับตั้งแต่แรกเกิดมานะครับจุนนั่นนะครับจุนถึงเชิงตะกอนนะซึ่งเป็นนาทีลักของเทศบาลที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับก็ในส่วนของนะครับในส่วนของเด็กและเยาวชนเนาะในส่วนนี้นะครับของเฮาก็จะมีในด้านของโรงเรียนนะครับโรงเรียนเทศบาลตะบูมันทีนะครับก็ตอนนี้ก็ในส่วนของคุณสมบัตินักเรียนนะครับก็ขอปิดคุ้นตีอยู่ในพื้นที่ก่อนนะครับพื้นที่คือมีทะเบียนราษฎร์อยู่ในตำบลบันทีนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับที่มาที่ไปของโรงเรียนนี้นะครับก็เขาก็ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2558นะฮะได้รับได้โอนนะครับโอนถ่ายโอนมาอยู่ในเทศบาลตำบลบันทีนะครับก็ในส่วนของสิ่งตีนะครับสิ่งตีจะได้เฮาจะต้องมีโรงเรียนของเทศบาลนะครับก็เพราะว่าในส่วนของนะครับการตีนักเรียนของเฮานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับรถตู้นะฮะจะหารถตู้นะครับมาต่างละอ่อนมันเฮานะครับเพื่อที่จะไปสูงไปหินในเวียงกันนะครับซึ่งในส่วนใหญ่แล้วนะครับก็โรงเรียนสพฐก็มีอยู่นะครับแต่พี่น้องก็มีชาติพันธุ์อื่นๆเข้ามาหินกันนะครับก็จํานวนหนักอยู่นะครับก็เขาก็เลยมีแนวคิดที่จะตั้งเฮียนขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับพี่น้องนะครับตำบลบันทีเฮาตีมีรายได้นะครับมีรายได้พอสมควรนะครับรวมถึงมีรายได้น้อยก็ต้องมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมนะครับในด้านของการศึกษาโดยนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเขาก็เลยถือโอกาสนะครับทำเฮียนนะครับปีนเฮียนสารฝันของคุณบันทีเฮาเองนะครับโดยนะครับเฮาได้จัดหลักสูตรนะครับว่าจะเป็นในด้านของวิชาการนะครับก็เฮาก็พยายามจะดันนะครับดันละอ่อนนะครับคือเก่งนะครับเก่งในสู่ความปิ้นเลิศในความถนัดของแต่ละบุคคลไปนะครับว่าจะเป็นในด้านของการเรียนนะครับการเรียนไผที่มีทักษะการเรียนดีๆเฮาก็สูงต่อแล้วก็สูงเข้าประกวดในทุกด้านว่าจะเป็นในส่วนของนะครับการสอบต่างๆรวมถึงการประกวดต่างๆนะครับแล้วก็เห็นด่านหนึ่งนะครับนักเรียนบางคนนะครับก็สนใจในด้านของกีฬานะครับเราก็จะมาผลักดันในส่วนของนะครับกีฬาวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลในส่วนของแม่ยิงแล้วก็สองของกระจายนะครับแล้วก็มีฟุตบอลตัวแต่ที่ขืนจือลือชาที่สุดก่อนน่าจะปิ้นในส่วนของวอลเลย์บอลนะครับซึ่งเรานะครับได้ส่งนักกีฬานะครับเข้าแข่งขันทุกปีนะครับในนามว่าจะเป็นในระดับของจังหวัดเองนะครับระดับภาคนะครับรวมถึงระดับประเทศนะครับซึ่งเราจะได้ไประดับประเทศทุกปีนะครับซึ่งเราก็ได้ตั้งงบประมาณนะครับรองรับไว้แล้วนะครับก็ถือว่าปิ้นจีเสียงของตำบลบันทีปิ้นอย่างดีนะครับแล้วก็ทำให้จังหวัดลำปูนนะครับได้ปรากฏนะได้ปรากฏจีนะครับขึ้นมานะครับอยู่ในชาร์ตของการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับว่าจะเป็นในการแข่งขันนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับการแข่งขันรายการสถานีวิทยุนะครับวิทยุการบินนะครับผมนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะได้แชมป์ตลอดนะครับทุกปีแล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็ไปได้แชมป์นะครับได้แชมป์ในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดตีจังหวัดศรีสะเกษนะฮะในส่วนของวอลเลย์บอลมาตรฐานนะครับ6คนนะครับเขาก็ได้รองนะครับได้รองซึ่งก็น้องๆก็มีน้ำตาเล็กน้อยนะครับผมก็ปลอบใจไปนะครับไม่เป็นไรปีหน้าสู้ต่อนะครับก็ยังหู้เตียวครับปีนี้เราจะได้ไประดับประเทศก่อนะครับแต่ผมมั่นใจว่าได้ไปครับผม
1: ก็เป็นความโดดเด่นของโรงเรียนเทศบาลเฮานะครับ
2: ตึงโฮงเฮียแล้วก็ในส่วนของกลุ่มวัยนะครับกลุ่มวัยเด็กนะฮะในส่วนของนะครับวัยผู้ใหญ่นะครับเฮาก็มาดูแลส่งเสริมในด้านของเศรษฐกิจนะฮะเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นในด้านของเกษตรนะในด้านของเกษตรในด้านของการประกอบการนะครับทุกด้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มแปรรูปนะครับกลุ่มทำนาอย่างต่างๆนะครับก็ในส่วนนี้เขาก็ดูแลนะครับดูแลรวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นะครับกลุ่มนาเป็งใหญ่นะครับกลุ่มโคกหนองแหนนะครับมีหลายกลุ่มนะครับที่เราดูแลอยู่นะครับในด้านของรายละเอียดเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวพี่ที่ก่อนน่ะอย่าจ้อมหลอมนึงเนี่ยนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็ในด้านของผู้สูงอายุนะฮะถึงถือว่าปิ่นไว้ตีนะครับมีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นนะครับของจังหวัดของตำบลมาทีเฮาเองนะฮะก็ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 3,000 นะครับครับแห่ง3คนนะครับในข้อมูลนี่ประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะฮะก็น่าจะลดลงนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าผมไปงานข่าวดำก็มีเสียชีวิตกันอยู่นะครับในโซนนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจกับครอบครัวบนตัวนะครับผมก็ในส่วนของผู้สูงอายุนะครับเฮาก็ไปดูแลนะครับในด้านของนะครับเฮาได้จัดทำนะครับโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมานะครับซึ่งเฮาทำโฮงเดียวเนี่ยก็พอนะครับพอกับผู้สูงอายุที่สนใจนะครับผมเฮาก็เลยนะครับจัดผู้สูงอายุโฮงเฮียนนะครับขึ้นถึง2เขตนะครับซึ่งก็เขตนึงก็เฮาไปตั้งอยู่ที่ในส่วนของศาลาของวัดปะเป้านะครับแล้วก็ในส่วนของเขต2นะครับเฮาก็ไปตั้งอยู่ในศาลานะครับศาลาการประเรียนของวัดสันทรายนะครับผมก็นักเรียนนะครับนักเรียนนะครับแต่ละชาติแต่ละชาติเหมือนแต่ละตีนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ100คนนะครับ100ท่านนะครับรวมแล้วก็200นะครับต่อปีที่เฮาได้ทําการเรียนการสอนกันมาในส่วนของการเลี้ยงการสอนนะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับวิทยากรนะครับจากหน่วยงานราชการต่างๆนะครับจะวนเวียนกันมาให้ความรู้นะครับให้ความรู้เกี่ยวกับในหน่วยงานราชการของแต่ละหน่วยนะซึ่งก็จะมีข้อมูลที่อัปเดตนะครับผู้สูงอายุก็จะได้เข้าถึงข้อมูลทุกด้านนะครับของในอำเภอบันทีของเฮานะครับผม
1: เน้นการมีส่วนร่วมเนาะนายกเนาะมาเพื่อแลกเปลี่ยนนะเจ้านักเรียนผู้สูงอายุของเฮาบ่หน้าเบื่อนะเจ้าการเรียนการสอนสนุกสนานนะเจ้า
2: โหเลาะทั้งวัน
1: โหเลาะทั้งวันนะเจ้าคือค่อนข้างจะชอบกันเลยนะเจ้ารอที่จะมาเรียนทุกอาทิตย์เลยนะเจ้าค่ะในส่วนของโครงการดีๆที่เฮามีเนาะอย่างคนบ้านที่ไม่ทอดทิ้งกันเนี่ยเจ้าเป็นตัวขับเคลื่อนในการทำงานการดูแลกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ของเฮาเอี่ยเจ้ามีวิธีการทำงานในโครงการคนบ้านที่ไม่ทอดทิ้งกันอย่างใดของเจ้า
2: ก็คงจะต้องเราตั้งแต่อดีตไหมนะครับในส่วนของชมรมคนบ้านที่บ่ทอดทิ้งกันนะครับก็เริ่มจากกลุ่มนึงนะฮะก็คือกลุ่มอาสามิตรภาพบำบัดนะครับก็ตอนนั้นก็มีแนวคิดนะครับที่ช่วยเหลือนะครับในด้านของนะครับผู้สูงอายุนะครับที่อาจจะช่วยเหลือตัวเก่าได้พองได้พองนะฮะรวมถึงผู้พิการนะฮะกลุ่มเปราะบางต่างๆแล้วก็ผู้มีภาวะพึงพิงนะฮะในส่วนนี้นะครับก็พยายามขับเคลื่อนในส่วนของการนำนะครับนำอาหารนำสิ่งของนะครับว่าจะปีนถุงยังชีพยังต่างๆนะครับไปหื้อการช่วยเหลือไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเฮาก็ได้จัดตั้งขึ้นนะครับจัดตั้งเปิดห้องว่าชมรมนะครับแต่ยังปิ้นเถื่อนอยู่นะครับตอนนั้นนะครับตอนนั้นยังปิ้นเถื่อนอยู่ก็ได้นะครับจัดนะครับจัดทำเพื่อจำหน่ายสื่อนะครับสื่อสีชมพูนะครับโดยเฮาก็เอารายได้หลักตัวนี้นะครับมาเข้ามาเป็นเข้าบัญชีอยู่ในกลุ่มนะครับเพื่อตีนะครับเฮาจะได้นำเงินปัจจัยในส่วนนี้นะครับไปช่วยเหลือนะครับในด้านของผู้กลุ่มเปราะบางนะครับผู้พิการรวมถึงนะครับผู้ป่วยติดเตียงต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับองค์ประกอบนะครับก็จะมีทางท่านทีปรึกษาใหญ่นะครับคือหลวงพ่อภาวนาพินิจฮะซึ่งท่านปิ้นอาจจะเอาบาทวัดดอยเวียงแล้วก็ปิ้นเจ้าคณะตำบลนะครับเขตหนึ่งตัวนะครับเปิ้นก็ได้เหตุการดูแลเอื้อเฟื้อนะครับรวมถึงหมอปัจจัยตัว
1: นะ
2: คร
1: ับ
2: แล้วก็ในส่วนของนะครับการจัดทำผ้าป่านะฮะการจัดทำผ้าป่าแต่ละครั้งนะครับมีเงินถูกมิดนะครับก็จะมาลุงอยู่ตีในชมรมของคุณบันทิบัทอที่กันนะครับแล้วตอนนี้ก็ต้องขออนุญาตนะครับลืมบอกไปนะครับว่าตอนนี้ก็ตั้งชมรมคุณบันทิบัทอที่กันนะครับก็ได้จดนะครับจดเป็นองค์กรแล้วนะครับก็ถือว่าถูกต้องนะครับถูกต้องตามระเบียบแล้วก็กฎหมายที่กำหนดไว้แล้วนะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็การทำงานตอนนี้นะครับก็จะมี นะครับเฮาก็ได้จัดตั้งศูนย์ยืมคืนนะครับกายอุปกรณ์นะครับนี่ครับตั้งชมรมนะครับโดยเฮาได้เอาจัดทําห้องนะครับทําห้องเก็บของก็เปิดแล้วนะครับซึ่งในส่วนของกายอุปกรณ์ก็จะมีตั้งแต่นะครับว่าจะเป็นเตียงนะครับเตียงนอนนะครับรวมถึงนะครับเครื่องโจยพยุงนะครับร่างกายต่างๆไม่กล้ำนะครับไม่3ขา4ขานะครับวีลแชร์นะครับรวมถึงถังออกซิเจนนะครับเครื่องโจยหายใจต่างๆนะครับเฮาก็จะมีศูนย์รวมอุปกรณ์นะครับไว้ที่เทศบาลนะครับเทศบาลของเฮาเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการยืมคืนนะครับก็จะมีนะครับจะมีคนดูแลนะครับในโดดในด่านของกองสวัสดิการของเทศบาลตำบลบางทีเองนะครับ
1: เป็นช่วยดูแลในเรื่องนี้นะเจ้า
2: ช่วยดูแลในการยืมการคืน
1: การติดต่อจากชุมชนตัวเจ้าบ้านตัวนะเจ้าไผต้องการเนาะเจ้าเจ้า
2: แล้วในส่วนกำลังจะถามจะตอบเน
1: า
2: ะแล้วก็ในส่วนของนะครับประธานชมรมนะครับก็ปิ่นรองจำรัดคำใจนะครับ
1: ท่านรองของเรา
2: ก็เป็นรองนายกที่สมนตีแต่เมื่อวันที่เองนะฮะซึ่งแกเป็นคนที่มีจิตใจที่เสียสละเพื่อชุมชนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมงานเองนะครับส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นในส่วนของพี่น้องอสมนะครับรวมถึงนะครับกลุ่มจิตอาสาแต่ละกลุ่มนะครับเข้ามารวมตัวกันนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่นะครับใหญ่แล้วนะครับในส่วนของตำบลบางทีเฮาโดยนะครับการตีเฮาจะมอบสิ่งของต่างๆนะครับว่าจะปีนในส่วนของการดูแลในบ้านของผู้พิการรวมถึงผู้สูงอายุนะครับที่ต้องพยุงตัวเก่านะครับก็จะมีอาทิเช่นนะครับในส่วนของเครื่องยิ้มเครื่องกายอุปกรณ์ต่างๆนะครับเฮาก็จะมีในส่วนของแฮวนะครับแฮวทางเดินนะครับรวมถึงโถส้มนะครับถ้าเป็นยิ่งปิ่นโถนั่งอยู่นะครับเฮาก็จะไปเปลี่ยนนะครับปิ่นโถโถตินังนะครับ
1: น
2: ั่งครับผมปิ่นชาโคกปิ่นโถนั่งลาดใดนะครับก็ในส่วนของการพิจารณานะฮะก็เดือนหนึ่งนะครับเป็นจะประชุมกัน1ครั้งนะครับโดยตีจะมีในส่วนของกลุ่ม CG นะครับผู้ดูแลนะครับผู้พิการต่างๆนะฮะก็กลุ่มนี้นะครับก็จะไปดูแลในส่วนของผู้ป่วยและก็ดูบริเวณของบ้านของเปิ้นนะครับรวมถึงผู้สูงอายุนะครับตีเปิ้นอาจจะบ่มีทุนนะครับตีจะเปลี่ยนโหชาโคกอย่างต่างๆนะครับในส่วนนี้นะครับรวมถึงบ้านป่องบ้านประตูก็มีมดนะครับที่ได้ทำการร้องขอเข้ามานะเปิ้นก็จะพิจารณาหื้อนะครับหื้อในส่วนของคณะกรรมการนะครับโดยจะมีคณะกรรมการนะครับคอยอนุมัตินะครับในแต่ละเดือนนะครับซึ่งตีผมดูแล้วนะครับวงเงินนี่จะประมาณ 30,000 ต่อเดือนนะครับในการตีจะนำอุปกรณ์ต่างๆนะครับไปช่วยเหลือนี่ครับคุณตีร้องขอมานะครับผม
1: เจ้าเป็นกลุ่มป้อบางในตำบลบ้านที่ของเฮานะเจ้ามีคณะกรรมการในการดูแลมี CG ในการลงพื้นที่นะเจ้ามาเฮือข้อมูลกับคณะกรรมการเห็นกำนึงนะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นในด้านคุณภาพชีวิตนะเจ้าที่เฮาได้ดูแลกันนะเจ้าในปีที่ผ่านมานะเจ้าบ้านที่เฮาได้รับรางวัล Smart City Solution Award นะเจ้า2025เรื่องการท่องเที่ยวแห่งวัฒนธรรมธรรมชาติและวัฒนธรรมสามไตอยากให้ท่านนายกได้อู้ถึงการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเมืองแล้วก็การเพิ่มบริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์หน่อยนะเจ้า
2: ตอนนี้คือเขาก็ไปดูแลตอนที่ไปรับรางวัล นะครับก็ได้ในส่วนของนะครับในส่วนของระบบนะครับ e-service นะฮะซึ่งเขาในส่วนนี้นะครับเขาก็จะมีในระบบของนะครับดูในส่วนของการนะครับตีเฮา
1: ร้องเรียน
2: ร้องเรียนต่างๆนะครับรวมถึงนะครับข้อมูลต่างๆนะครับรวมถึงการจัดเก็บภาษีต่างๆจะมีรวมอยู่ในแห่งหมดนะครับแล้วตอนนี้นะครับเฮายังบวกเพิ่มเข้าไปแห่งนะครับคือในส่วนของการปักหมุดนะครับปักหมุดในส่วนของบ้านนะครับบ้านของผู้พิการนะครับตรงนี้ผมเน้นนะครับเน้นในส่วนของผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าความหนาปิ้นโหของตึงประเทศไทยดีกว่านะครับผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นนะครับเฮาก็ต้องรองรับในส่วนนี้ตัวนะก็มีจะมีการปักหมุดนะครับบ้านของ ผู้ป่วยที่เตียงรวมถึงผู้พิการต่างๆนะฮะรวมถึงในส่วนของนะครับกลุ่มพี่น้องอาซีจีเองก็จะหู้จุดนะครับที่อุปกรณ์ต่างๆที่เพิ่นยืมไปนะครับจะอยู่ตรงไหนนะตรงนี้นะครับเฮาจะมีนะครับสัญญาณนะครับคอยหู้ตลอดนะครับว่าคือเฮาจะมีตัวเพิ่นห้องคิวอาร์โค้ดนะฮะไว้ที่อุปกรณ์นะฮะเฮาสามารถหู้ได้เลยนะครับว่าอุปกรณ์ของเฮาอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ที่บ้านไผนะครับแล้วก็ในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการนะครับที่จะใช้อุปกรณ์อยู่ซื้อได้นะฮะตรงนี้เฮาสามารถเข้าไปหอได้เลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของระบบสมาร์ทซิตี้นะครับที่ยังมีแนวคิดอยู่นะครับที่ว่าจะไปปักหมุดในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะฮะกับนักท่องเที่ยวนะครับจะได้รับรู้นะครับในส่วนของว่าจะปิดในอ่างเก็บน้ำเองนะฮะว่าล้านใดนะครับปิดอย่างใดห้องนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดอย่างใดรวมถึงนะครับผมยังเคยหู้เพียงว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ากี่รายกี่รายนะครับในส่วนของแต่ละวันนะครับแต่ละเดือนนะฮะข้อมูลเหล่านี้นะครับจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อที่เราจะได้พัฒนาต่อเนื่องต่อไปครับผม
1: เจ้าก็เป็นแอปของเทศบาลนะเจ้าในการล่องเรียนล่องทุกบอกว่าจะต้องการในเรื่องของการก่อสร้างนะเจ้าท่านนายกนี่ก็เจ้าก่อสร้างหรือว่าต้องการให้เทศบาลเข้าไปช่วยเหลืออย่างนี้นะเจ้าล่องเรียนผ่านแอปพลิเคชันของเฮามาได้นะเจ้านอกจากนี้เฮาก็ยังมีแอปในเรื่องของการท่องเที่ยวนะเจ้าท่านนายกเนาะเป็นข้อมูลให้กับนักท่องเที่ยวที่อยากหาข้อมูลเพิ่มเติมก็หาข้อมูลจากแอปการท่องเที่ยวของเฮาก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่เนาะเจ้าแล้วก็ยังมีในเรื่องการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเจ้าเย่อย่างใดให้มันเพียงพอต่อการเติบโตของชุมชนของบ้านที่เฮาเจ้า
2: ก็ต้องเข้าใจนะครับตีผมได้นำเรียนไปตั้งแต่ครั้งแรกนะว่าบริบทนะครับรวมถึงพื้นที่นะฮะพื้นที่ของตำบลบางทีเองนะครับก็มีความกว้างขวางนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับบางทีของเฮานะครับก็ปิ้นชุมชนนะครับกึ่งชนบทกึ่งเมืองนะฮะบ้านบางหมู่บ้านก็เจริญไปแล้วนะฮะบางหมู่บ้านก็ยังนะครับยังต้องพัฒนาไปย้ำหนักอยู่นะฮะอย่างเช่นนะครับบ้านดอยเวียงนะฮะหมู่เก่ารวมถึงบ้านปะเป้าบ้านปะเหงนะฮะตรงนี้นะครับผมก็อยากจะก่อสร้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ยังติดอยู่ในส่วนของนะครับป่าไม้นะฮะซึ่งก็ยังเป็นปัญหานะครับที่เราจะต้องไปขออนุญาตเปิ้นนะครับแล้วการขออนุญาตนะครับก็มีนะครับในส่วนของการดำเนินการนะครับที่ค่อนข้างจะใช้ระยะเวลาที่นานมากนะฮะก็มั่นใจเลยนะครับว่าถ้าในส่วนของป่าไม้เปิ้นอนุญาตมานะครับเฮาก็จะได้เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นโครงการว่าจะเป็นในส่วนของนะถนนนะครับไฟฟ้านะครับระบบประปาต่างๆนะครับจะต้องเข้าถึงทุกหลังคาเรือนนะครับตามที่นโยบายที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าการสาธารณูปโภคต้องดีนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับในด้านของแหล่งน้ำต่างๆนะฮะก็ในส่วนของบันทินะครับก็จะมีในส่วนของอ่างเก็บน้ำเมทินะครับที่คอยหล่อเลี้ยงอยู่รวมถึงนะฮะเราก็ได้รับน้ำนะครับจากเขื่อนแม่กวงอุดมธารานะครับซึ่งในเขตพื้นที่ของตำบลบันทินะครับเราก็จะได้รับในส่วนของคลอง 7R นะ 7R 8R 9R 10R 11R นะครับก็อยู่ในตอน3แล้วก็ตอน4ของสินทางน้ำนะครับถึงสินนี้นะครับก็จะไปพดถึงสีโบบานนะทะลุไปปุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของนะครับระบบไฟต่างๆนะครับตอนนี้นะครับผมก็จะได้เพิ่มในส่วนของสินคันคลองนะฮะสินคันคลองเช็ดแอร์นะฮะเพราะว่าสินนั้นเป็นสินตีมืดแล้วก็เป็นสินตีผู้คนนะครับเริ่มสัญจรหนักนะครับถือว่าเป็นสินทางลัดนะครับต้องไปอ้อมตั้งบ้านสาตุนคาโบโบกปะซักยังต่างๆนะฮะเป็นสินเหยียดทางตรงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังบ่มีไฟกิ่งนะครับผมมีไฟกิ่งมีเห็นมีโซลาร์เซลล์อยู่หันประมาณ 4-5 หลอดนะฮะ
1: แล้วก็จะเพียงพอ
2: ครับยังเพียงพอแต่ก็เป็นปี70นะฮะที่ผมได้บรรจุไว้แล้วนะฮะในส่วนของแล้วก็มีในส่วนของงบประมาณนะครับซึ่งแต่ละปีเนี่ยนะฮะของเทศบาลเฮาเองเนี่ยก็จะตั้งไว้ประมาณ10ล้านบาทนะฮะต่อปีนะฮะซึ่งก็ ถึงงบประมาณตีแบบพอเพียงแน่นอนนะครับตีเฮาจะต้องเอามาดำเนินการนะครับถึง20หมู่บ้านนะถึงถือว่าเป็นตำบลที่มีขนาดใหญ่นะครับ20หมู่บ้านนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการของงบประมาณต่างนอกนะครับก็พยายามนะครับพยายามขอนะครับในส่วนของปี70นี่ก็จะได้ในส่วนของถนนคันคลองนะครับสินปะเป้านะฮะสินปะเป้านะครับก็เป็นสินที่จะต่อนะครับต่อไปเลยๆนะฮะซึ่งก็คงจะพยายามจะถึงมันไปสุดนะครับถึงสินคันคลองหลังอำเภอนะฮะเพื่อตีปีน้องตั้งดอยเวงตั้งปะเป้านะครับเตาปูนี้ต่างๆจะได้มาแจ้ตั้งรัดตั้งนิเตนนะครับเพื่อจะลดนะครับความแออัดในชุมชนของสามแยกบันทีเฮานะครับผม
1: แม่งเจ้าแล้วก็แผนงานในอนาคตแล้วเจ้านายกได้เตรียมความพร้อมกับการเติบโตเนาะเมืองของเฮาไว้อย่างไรพ่องเจ้า
2: การเติบโตของเมืองเฮานะครับเฮาตอนนี้เฮาก็เป็นเมืองวัฒนธรรมนะครับบันทีอย่างใดวัฒนธรรมต้องนําไปก่อนนะครับซึ่งในส่วนของนะครับการท่องเที่ยวนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่เฮานะครับมีความหวังนะครับกับพี่น้องของเฮานะครับที่มีแหล่งแท่งเที่ยวเนี่ยปิดทุนทางทรัพยากรอยู่แล้วนะครับรวมถึงทุนทางวัฒนธรรมนะครับรวมถึงทุนทางภูมิปัญญาของเฮาตัวนะครับถือว่าโดดเด่นนะครับแล้วก็สามารถเรียบเรียงในการท่องเที่ยวเป็นแพ็กเกจได้เลยนะฮะซึ่งในการที่เฮาจะทําแพ็กเกจน่ะเฮาก็ทําแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามีชาวต่างชาตินะฮะชาว
1: ต่างชาติน
2: ะ
1: ชาวต่างชาติ
2: ก็ได้เข้ามาใช้บริการหลายกลุ่มแล้วนะฮะว่าจะเป็นในส่วนของนะครับการทำขนมนะครับการทำนาต่างๆนะครับรวมถึงนะครับการใช้ชีวิตในส่วนของบ้านนะบ้านสามไต้นะครับดูวิถีของกลุ่มชาติพันธุ์ไต้ลื่อนะรวมถึงนะครับการท่องเที่ยวนะครับที่อ่างเก็บน้ำเมธินะฮะซึ่งในส่วนนี้นะครับผมคิดว่านะครับจะเป็นสิ่งดีนะครับก่อเม็ดเงินให้กับพี่น้องนะครับพี่น้องกลุ่มของตำบลบันทีของเฮาได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งในส่วนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับซึ่งถ้านักท่องเที่ยวเพิ่นเข้ามาแล้วนะครับเพิ่นก็จะต้องนะครับมีการซื้อของนะครับเพื่อจะไปฝากนะครับฝากเพื่อนฝูงฝากญาติสนิทมิตรสหายต่างๆนะก็ถือว่าเป็นการหมุนเวียนนะครับหมุนเวียนรายได้เข้าสู่ชุมชนเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงในส่วนของการรองรับนะครับซึ่งก็มีข่าวมาอย่างยาวนานนะครับก็คือในส่วนของสนามบินนะสนามบินแห่งที่สองก็ตอนนี้ก็ซื้อไว้ก็เงียบเงียบไปหน่อยนะก็คิดว่าบันทีนะครับก็ถือว่าเป็นบ้านที่ก็อยู่ในพื้นที่นะครับที่จะต้องดำเนินการในการก่อสร้างสนามบินตัวนะตรงนี้นะครับเราก็ต้องมีแผนรองรับนะครับว่าจะเป็นสินทางต่างๆนะครับรวมถึงนะครับจุดนะครับจุดพักจุดท่องเที่ยวรวมถึงนะครับโรงแรมนี้ต่างๆร้านอาหารนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในกรอบความคิดนะครับอยู่ในแนวคิดนะครับว่าต้องดูพื้นที่มันชัดเจนก่อนนะฮะว่าแนวเขตน่ะถึงไหนกันแน่นะครับเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วประมาณ 2-3 ครั้งนะฮะสินตอนนี้นะฮะซึ่งล่าสุดนี้ก็รู้สึกว่าบ้านผมก็จะหายนะครับตอนนี้นะครับผม
1: เห็นว่านายกมีนโยบายพัฒนาตำบลวัฒน์เป็นนโยบาย9เมืองในการรองรับตัวเองเหมือนกันเจ้านายกช่วยพูดถึงนโยบายนี้หน่อยได้กับเจ้า
2: ก็ในส่วนของนะครับการเกษตรนะทรัพยากรน้ำต่างๆนะฮะในส่วนนี้นะครับผมก็ลูกหลานเจ้าเกษตรอยู่แล้วนะฮะก็เห็นแล้วนะครับว่าเมื่อก่อนนะครับในส่วนของการทำเกษตรของเฮาเนี่ยพื้นที่นะครับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำนะครับก็ยังนะครับยังแบบเพียงพอเตอนะฮะซึ่งบางแห่งนะครับบางแหล่งนะครับที่อยู่ต้นน้ำนะครับก็รู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับแต่บางพื้นที่นะครับน้ำก็แม่มถึงนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็พยายามนะครับพยายามที่จะดำเนินการนะครับในส่วนของนะครับสถานีสูบน้ำพลังไฟฟ้านะซึ่งก็ได้มีนะครับมีมาแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับก็ผมห่างหายไปอยู่ 4-5 ปีนะครับตั้งแต่เป็นรองนายกก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ระบบ4หมดนะฮะก็กำลังช่างประมาณการอยู่นะฮะในส่วนนี้ก็ช่างกับประมาณการมาประมาณ 400,000 ปลายนะฮะก็เดี๋ยวคงจะส่งหาเงินนะครับเพื่อจะมาซ่อมแซม นะครับคือครับพี่น้องเกษตรกรนะครับในกลุ่มที่มีพื้นที่แห้งแล้งนะครับได้ใจโครงการนะครับในการผันน้ำนะครับจากน้ำกวงนะครับขึ้นมาใจกับระบบของการเกษตรต่อไปนะครับซึ่งก็จะมีอยู่ประมาณ5-6หมู่บ้านนะครับที่จะได้ใจนะครับในส่วนของสถานีสูบน้ำแห่งนี้นะฮะซึ่งในก่อนในด่านของนะครับบันทีนะครับเมืองสาธารณูปโภคดีๆนะครับก็อย่างที่อู่เอ้ยนะครับว่าในส่วนของนะครับงบประมาณนะครับเขาต้องเอางบประมาณเขาตั้งก่อนนะครับติดเหลือก็ในส่วนของการของงบประมาณต่างๆนะครับจากว่าจะเป็นในส่วนของกรมส่งเสริมเองนะฮะงบจังหวัดงบรองนายกหรืองบต่างๆนะฮะตรงนี้นะครับก็ส่งนะครับส่งไปอย่างต่อเนื่องนะครับก็คิดว่านะครับก็คงจะได้รับนะครับได้รับอานิสงส์นะครับจากโครงการที่ผมได้ส่งไปนะครับเพราะว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่นะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนะครับระบบไฟฟ้านะครับในด้านของถนนหนต่างเองนะครับต่างๆนะฮะในส่วนนี้นะครับก็คิดว่าก็จะเป็นประโยชน์นะครับประโยชน์ครับพี่น้องเจ้าบันทิกคุณนะครับซึ่งก็จะต้องรองรับในส่วนของการเกิดสนามบินตัวนะฮะในส่วนนี้นะครับผมแล้วในส่วนของบันทินะครับเมืองแห่งความปลอดภัยนะครับนี่นโยบายที่3ละนะครับก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะเขาก็จะมีการเพิ่มนะครับการเพิ่มในส่วนของกล่องนะกล่อง CCTV ซึ่งปีนี้ก็ปี69เนี่ยครับเดี๋ยวจะงบประมาณไปเห็น400,000 บาทนะในการตีเขาจะไปติดในส่วนของตีมันอยู่นะครับตรงเขตร้อยต่ อเขตร้อยต่อนะครับประมาณ3แยกนะครับซึ่งจะเป็นเขตติดต่อผมว่าจะเป็นในส่วนของตำบลอุโมงค์นะครับเขตติดต่อมะเขือแจ่เขตติดต่อตำบลหุยยาบนะฮะรวมถึงพื้นที่ถนนสินใหม่นะครับตียังมีกล่องเตออย่างเช่นสินเตาปูนตีทะลุจะไปดอยเวงนะครับตีบริเวณของโครงการของโคงหนองแหนนะครับในส่วนนี้ก็จะจุยนะครับจะจุยทำให้เกิดความปลอดภัยนะครับในส่วนของการหลักทรัพย์สินต่างๆนะฮะซึ่งก็ชุดตีเฮาได้นำไปจะเอาน้ำไปติดนะครับก็จะอยู่ในส่วนของตีเฮาเดี๋ยวประชุมครับตั้งตำโหนดนะฮะเพราะว่าตำโหนดเปิ้นต้องการชุดไหนห้องนะครับผมก็จะพยายามจะรองรับแล้วก็คิดว่าเปิ้นมีข้อมูลนักอยู่แล้วนะครับในส่วนของตำรวจก็เขาเลยติดเพิ่มนะจุดเสียงทุกจุดต่อไป
1: จะป้องกันอาชญากรรมแล้วก็อุบัติเหตุไปตัวนะเจ้าท่านนายกค่ะจ้า
2: แล้วก็ในส่วนของนะครับการรับส่งผู้ป่วยนะฮะในส่วนบันทิของเขานะครับก็ไม่ได้ใจในส่วนของงบสปสช.นะฮะซึ่งเพราะว่าบันทิเขาเนี่ยมีรถเอ็มบูเลนอยู่2 คันนะครับแต่ปลดระวางไปคันหนึ่งแล้วนะฮะปลดระวางมาคันหนึ่งนะ

0: มีความเหลื่อมล้ำในสังคมนะครับตรงนี้ก็เลยปิดการประชุมนะครับโดยกลุ่มคณะกรรมการช่วยเหลือนะฮะก็ได้มีมตินะครับทำ MOU กันหมดแล้วนะครับว่าสามารถนะครับสามารถนำรถนะครับของเทศบาลนะครับโดยที่เราไปจะไปส่งผู้ป่วยนะฮะไปถึงโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ผู้ป่วยหมอนัดว่าจะปิ้นในส่วนของโรคไตนะครับฟอกไตประจำนะครับแล้วก็โรคปัจจุบันทันด่วนนะครับซึ่งก็ดูในส่วนของโรคนะครับแล้วก็ชนิดนะครับรวมถึงฐานะตัวนะครับในส่วนนี้ครับผม
1: เจ้าได้รับการบริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมนะเจ้าค่ะ
0: ต่อไปนะครับนโยบายที่4นะครับเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดีนะในส่วนของเมืองแห่งสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับสิ่งแรกนะครับคือเฮานะครับดูแลในด้านของสุขภาพร่างกายก่อนนะครับเราก็จะมีการออกกำลังกายนะครับสัปดาห์หนึ่งก็อยู่3วันนะครับการตินแอโรบิกนะฮะตรงนี้นี่ผมโพธนัทนะฮะแต่ก็ตินตัวเปิ้ลนะ
1: ตินตัวเปิ้ลอันนี้เขาจะมีนัดพิเศษวันเสาร์ที่8สิงหาตัวนะเจ้าเรื่องตินแอโรบิกนะเจ้าค่ะนัดพิเศษนะเจ้าค่ะ
0: แล้วก็ในส่วนของนะครับการป้องกันโรคติดต่อต่างๆนะครับตีสิ่งแวดล้อมนะครับในด้านของสิ่งแวดล้อมนะครับมันจะปิ้นน้ำนะครับน้ำเน่าน้ำเสียนะครับก็จะอาจจะปิ้นบ่อเกิดนะครับแห่งมลพิษนะครับทางอากาศเห็นลำคาญต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะไปเข้าพรบนะครับสาธารณสุขนะครับปี2535นะครับตรงนี้ก็ต้องบ่หือมีนะครับบ่หือมีในชุมชนนะครับรวมถึงนะครับจะปิ้นแหล่งตีทำหือก่อเกิดนะครับการเพาะนะครับเพาะของพะฮะลูกน้ำยุงลายอย่างต่างๆนะฮะซึ่งการป้องกันย่อมดีกว่านะครับย่อมดีกว่าการแก้ไขอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งแวดล้อมดีนะครับก็จะทำให้เจ้าบ้านนะครับมีความปลอดภัยมีสุขภาพดีๆไปตัวนะฮะแล้วก็เฮาก็ยังมีในส่วนของการเพิ่มพื้นที่นะฮะพื้นที่สีเขียวนะครับซึ่งวันก่อนก็ตึงประลัดนะครับก็ได้ไปนะครับหลักไปนะครับใช่ครับหลักไปนะครับไปขอกาไม้นะครับจากศูนย์ป่าไม้ศูนย์เพาะกานะครับตีเมออนนะฮ
1: ะ
0: ก็ได้มาหลายชนิดนะฮะซึ่งก็มีทั้งประเภทนะครับความสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นตุ่นราชพฤกษ์นะครับแล้วก็ตุ่นยังก็ดอกเรืองๆมันน่ะ
1: ดอกสีเหลือง
0: เป็นอย่างลืม
1: จ
0: ี
1: จำไม่ได้
0: แล้วก็ยังมีในส่วนของนะครับเก้านะครับเก้าไม้นะครับตีชุมชื่นจะให้ความเขียวงามนะครับเก้าบัคคามงก็ยังเอามานะฮะก็คิดว่าจะไว้ปลูกนะครับในส่วนตีนะครับตีในส่วนของป่าจ้าผีดิบนะครับซึ่งจะเป็นส่วนของอนุรักษ์อพสทของเฮานะครับตอนนี้ก็เวลาเลื่อนหน่อยแล้วนะครับผมคงจะเล็งให้หน่อย
1: บ่ครบอันเข้านโยบายของนายกนะเจ้ารอบหน้าเฮาอาจจะได้มาใหม่นะเจ้าจะเห็นได้ว่าความเป็นบ้านที่เมืองสามไต้ของเฮานะเจ้าเป็นภาพลักษณ์ของบ้านที่นะเจ้าสร้างความแตกต่างให้กับพื้นที่อื่นๆนะเจ้าแบบนํามาเป็นแนวทางในการพัฒนาปัจจัยเพียงแค่การส่งเสริมการท่องเที่ยวนะเจ้าแต่เป็นการใจทุนทางวัฒนธรรมของเฮาน่าจะเป็นฐานในการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนนะเจ้าขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านที่นะเจ้าท่านปริญญาข่าววัดเป็นอย่างสูงนะเจ้าตีได้มาให้ข้อมูลดีๆในวันนี้นะเจ้าหากท่านใดสนใจติดตามข่าวสารนะเจ้ากิจกรรมและก็การให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านที่ของเฮานะเจ้าสามารถติดตามผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของเฮาได้นะเจ้าบอกว่าจะเป็นแฟนเพจ Facebook หรือว่าเว็บไซต์ของเทศบาลนะเจ้าสุดท้ายนี้เจ้าเทศบาลตำบลบ้านที่นะเจ้าร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีนะเจ้าสืบสานวัฒนธรรม3ไตนะเจ้าก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนะเจ้าวันนี้เฮาต้องลากันไปแล้วนะเจ้าท่านนายกเจ้าต้องขอขอบคุณโอกาสหน้าเฮาจะมากันทําไมนะเจ้า
0: ต้องมาแก้ตัวรอบ
1: เจ้าสำหรับวันนี้เฮาก็ขอลาไปก่อนนะเจ้าต
0: ้
1: องสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ
2: เรื่องในวันอาสาฬหบูชาตั้งแต่ช่วงเช้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเจริญพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัย ทรง

0: ระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนำพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่บริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง
6: ที่พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองตำบลบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรฟังเทศปฏิบัติธรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569โดยมีสารทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงส่วนในภาคค่ำตั้งแต่เวลา17 นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนณบริเวณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองและบริเวณวัดอำนาจอำเภอลืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569เพื่อบำเพ็ญศาสนกิจเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใสถวายเป็นพุทธบูชาณวัดใกล้บ้านพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
5: พุทธศาสนิกชนชาวยะลาร่วมใจทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ถวายเป็นพุทธบูชาสืบทอดประเพณีเพื่อความเป็นสิริมงคล
7: บรรยากาศการทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในพื้นที่จังหวัดยะลาเป็นไปอย่างคึกคักโดยที่วัดพุทธภูมิพระอารามหลวงอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลานายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรเพื่อร่วมกันรำลึกถึงวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาอนุรักษ์และสืบทอดวิถีพุทธวัฒนธรรมอันดีงามของไทยนำคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตร่วมกันทำความดีละเว้นความชั่วตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวในเทศกาลวันเข้าพรรษาทั้งนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาของจังหวัดยะลาได้บูรณาการร่วมกับวัดศูนย์กลางของจังหวัดได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569โดยมีกิจกรรมสำคัญทั้งการทำบุญตักบาตรและการเวียนเทียนเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและร่วมกันสืบทอดพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญรุ่งเรืองสืบไปอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
5: ปิดท้ายที่กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะกว่า400คนปลอดภัยดีแต่ได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาเป็นการชั่วคราวจากเหตุแผ่นดินไหว
8: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้ว
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: เฉลิมพระชนมพรรษาองค์กษัตริย์สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ดลมงคลสมัยทะสถิตเป็นมิ่งขวัญประชาไทยทั่วแผ่นพระไทยสุขสมพิรมพรพระเมตตาแผ่ไพศาลทุกขามเขตดุจดวงเพชรส่องใจไทยให้สุขสอนจงทรงพระเกษมสารนิรันดรถวายพระพรอภิบาลองค์ราชันพระมหากรุณาธิคุณบุญประเทศพระบารมีปกเกตสโมสรพระไตรรัตน์เทพไทยถวายพระพรพระภูธรบวรนครราทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า
12: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
13: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
12: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
13: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
12: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
14: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเทียนพรรษานำไปเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลในพิธีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
3: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
2: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตปนะมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุธวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: Soft Power ไทยคืออะไร
6: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
5: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน Soft Power ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนครับ
1: ครับ
2: พบกับเรา2คนนะคะสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนค่ะกับรายการสภาเกษตรกรพบประชาชนค่ะทางคลื่นวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำพูนค่ะ FM 95ค่ะออกอากาศวันพุธเว้นวันพุธค่ะแล้วก็ในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะ
1: ครับ
2: พบกับดิฉันนางสาวปาริกาเกิดสิริค่ะเจด้าค่ะ
3: ครับผมนายกิติพิษดาชนบทนะครับโค้ชครับนักวิชาการเกษตรครับผม
2: ค่ะวันนี้เรามีข่าวสารดีๆมากมายค่ะมีเรื่องอะไรกันบ้างครับพี่โก้
3: ครับเรื่องของอันนี้เราเป็นการบันทึกเทปนะข้อมูลเราก็จะไปออกอากาศนะช่วงวันพุธนะครับอันนี้ก็เรื่องของฝนฟ้านะครับฝนฟ้าพยากรณ์อากาศก็ช่วงนี้ก็จะได้เห็นว่ามันก็มีเรื่องของเมฆฝนตอนเย็นนะครับช่วงกลางวันเนี่ยเราอาจจะเห็นเรื่องของฟ้าโปร่งนะครับแล้วก็พอเย็นมาเนี่ยก็เริ่มมีเมฆครึ้มเมฆฝนมาอันนี้ก็ให้เกษตรกรพี่น้องประชาชนทางของจังหวัดลำพูนเราก็ระมัดระวังนะครับเรื่องของในเรื่องของชีวิตประจำวันเช่นการตากผ้าหรือว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยนะครับไปส่งลำไยเอาลำไยไปขายเนี่ยก็ให้มาระวังแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับส่วนพื้นที่ทางแม่ทาทางลี้ทางทุ่งหัวช้างที่เราจะเห็นที่ว่าเก็บของป่ามาขายอะไรต่างๆช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของเห็ดเนี่ยที่ยังมีออกอยู่นะฮะเราก็จะมีข้อมูลข่าวสารแล้วก็หน้าฝนเหมาะสมกับการเจริญเติบโตของเห็ดป่าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันเห็ดบางชนิดเนี่ยขึ้นเองตามธรรมชาติหลากหลายชนิดนะครับทั้งเห็ดกินได้และเห็ดพิษที่มีลักษณะคล้ายกันมากนะครับจนไม่สามารถแยกแยะได้ด้วยตาเปล่าโดยเฉพาะในระยะตูมนะครับก็อย่างเช่นเห็ดละโงกเนี่ยเห็ดละโงกขาวเห็ดละโงกพิษเนี่ยต้องดูดีๆนะครับเห็ดละโงกที่กินได้เนี่ยผิวหมวกจะเรียบไม่มีสะเก็ดหยาบนะครับส่วนที่เป็นพิษเนี่ยผิวหมวกจะขุกขะมีสะเก็ดหยาบสีขาวก็อันนี้ก็ให้หลีกเลี่ยงระมัดระวังนะครับ
2: ระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะพูดถึงหน้าฝนกันก็เรื่องเกี่ยวกับยุงค่ะยุงที่คุณอาจไม่ยังไม่รู้ค่ะมาดูความแตกต่างของยุงสวนกับยุงลายค่ะว่ายุงบ้านลายบ้านนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงค่ะยุงลายสวนเนี่ยค่ะสันหลังค่ะด้านบนนะคะจะมีเกล็ดสีขาวเป็นเส้นตรงค่ะแล้วก็แหล่งเพาะพันธุ์นี่เกิดจากนะคะมักวางไข่ในภาชนะขังน้ำค่ะในสวนหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างนี้ค่ะเช่นกับใบพืชอย่างนี้ค่ะโพรงไม้หรือว่ากระบอกไม้ไผ่อย่างนี้โดยเฉพาะบริเวณที่มีร่มเงาแล้วก็ไม่โดนแดดในส่วนของยุงลายบ้าน
1: ค
2: ่ะยุงลายบ้านเนี่ยค่ะลักษณะนะคะสันหลังอะค่ะด้านบนจะมีกริดนะคะรูปคล้ายเขียวค่ะเขียวสีขาวหนึ่งคู่เป็นเคียวงออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แหล่งเพาะพันธุ์นี่มาจากนะคะวางไข่ในภาชนะขังน้ำที่ไม่มีฝาปิดทั้งภายในและภายนอกบ้านค่ะเช่นถังน้ำจานรองกระถางแจกันแล้วก็ภาชนะใส่สัตว์เลี้ยงต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกนะคะโรคไข้ปวดข้อยุงลายอย่างเงี้ยค่ะโรคติดเชื้อไวรัสซิก้าค่ะวิธีการป้องกันทำยังไงบ้างเก็บบ้านค่ะให้ปลอดโปร่งนะคะแล้วก็ไม่ให้มีที่เกาะพักของยุงในส่วนของน้ำเก็บน้ำโดยปิดฝาภาชนะให้มิดชิดแล้วก็ป้องกันยุงวางไข่อันนี้ก็แล้วก็เก็บขยะบริเวณบ้านเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายค่ะของยุง
3: ก็จะมีเรื่องที่เป็นยุงลายสวนกับยุงลายบ้านนะครับอันนี้ก็ย้ำกันอีกทีก็ลักษณะสังเกตก็คือเวลาเราตบมันตายอย่างเงี้ยหรือว่าเราช็อตมันตายอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาดูตรงหัวยุงอ่ะมันมีรอยขีดเดียวเนี่ยเป็นยุงลายสวนนะครับแต่ถ้าเป็นรูปเคียวประกบเข้าหากันเหมือนเขาควายนะครับมันเขาวัวเขาควายดังนั้นเป็นยุงลายบ้านหากเราดูเราสังเกตแล้วว่ายุงที่เราตบเราเนี่ยที่อยู่ในบ้านมันเป็นเกิดจากในสวนหรือว่าในบ้านเราก็ได้หาวิธีกำจัดมันได้นะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงของเราที่อยู่นอกบ้านอย่างเช่นเป็นวัวหรือว่าแพะแกะอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเลี้ยงนอกบ้านอย่างเงี้ยมันก็ ถ้ามีสามารถที่จะกางมุ้งให้ได้ก็กางมุ้งแต่ว่าอาจจะใช้วิธีใช้ควันไฟควันไฟควัน
2: ก่อไฟ
3: ก่อไฟนะไล่ยุงลายเพราะว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันอาจจะไม่เกิดโรคในสัตว์ก็จริงแต่ว่ามันสร้างความรำคาญเรานึกถึงสภาพที่ว่าเรานอนอยู่แล้วมันมีอะไรมากวนเราอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับไม่สนิทแม้แต่วัวควายก็ดีเวลานอนอยู่มียุงมากัดมียุงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นสมัยโบราณเนี่ยก็จะเสียงกระดึงมันจะดังก้งก้งก้งเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเรามันเกามันไล่ยุงเงี้ยมันก็นะมันก็จะเป็นพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยก็อาจไปส่งผลเรื่องภูมิคุ้มกันอะไรต่างๆก็ไปถึงนั้น
2: ค่ะ
3: ก็ย้ำกันอีกทีก็ทั้งสองอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็นยุงลายสวนหรือว่ายุงลายบ้านก็ดีนะล้วนแต่เป็นพาหะนะล้วนแต่เป็นพาหะไข้เลือดออกนะครับไข้ปวดข้อโรคไวรัสซิก้านะครับเราไม่ใช่ว่ามันเป็นยุงลายสวนมีเป็นพาหะยุงลายบ้านไม่เป็นไม่ใช่นะเพราะมันอยู่ในบ้านมันไม่ใช่นะมันเป็นทั้งหมดนะครับทั้งยุงลายบ้านลายสวนเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องเกษตรกรนะให้พี่น้องเกษตรกรระมัดระวังว่าโดยว่าช่วงนี้ที่เราเป็นเราไปเก็บผลผลิตลำไยไปอะไรต่างๆทั้งรับจ้างคว้านก็ดีรับจ้างเก็บอะไรต่างๆก็ดีเนี่ยบางทีเราไปเก็บเราทำงานไปเพลินๆเนี่ยจังหวะยุงมันมากัดมีอะไรเนี่ยก็ต้องดูแลเนาะดูแลเรื่องของเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าที่มันนอกจากกันเหงื่อกันแดดแล้วก็เรามาระวังเป็นไม่ได้ก็ทาพวกโลชั่นกันยุงเพราะว่านี่มันป่วยมานี่มันเสียโอกาสนะครับแล้วยิ่งเป็นไข้เลือดออกเนี่ยจากสาธารณสุขอันนี้จากสาธารณสุขไข้เลือดออกภัยร้ายอันตรายถึงชีวิตนะครับอาการเนี่ยไข้สูงทรงตัวเนี่ยอยู่เกิน2วันก็เหมือนว่าเป็นมีไข้อยู่งั้นไข้ไม่ลดทรงอยู่งั้นหรือว่าเขาเรียกว่าไข้ลอยไข้สูงลอยเนี่ยอยู่2วันปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออันนี้มันจะบางทีเราเข้าสวนไปรับจ้างเก็บลำไยหรือว่าควานลำไยเรารู้สึกว่าเมื่อยแล้วเราไปตีอาการเป็นว่ามันเมื่อยจากการทำงานหนักอันนี้ก็ระวังเรามีไข้สูงลอยปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ไปอาการที่3ก็คือมีจุดผื่นจุดแดงขึ้นตามลำตัวอันนี้ก็เป็นสิ่งบอกเหตุแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดเนี่ยโอ้โหนี่ชัดเจนอันตรายแล้วก็สังเกตอุจจาระสีดำเนี่ยถ้าครบ3ถ้ามี3อย่างเนี่ยไข้ลอยปวดศีรษะมีผื่นจุดแดงเนี่ยให้ระวังแล้วที่มีอาเจียนยิ่งชัดนะครับไอ้นี่คำเตือนคือห้ามซื้อยากินเองนะโดยเฉพาะยาพวกกลุ่มยาแอสไพรินนะมันจะไอ้พวกนี้มันจะมีผลต่อเม็ดเลือดมันเพราะว่าไข้เลือดออกเนี่ยก็คือเม็ดเลือดมันสลายตัวนะมันเม็ดเลือดมันแตกสลายตัวมันทำใหเลือดออกเป็นจ้ำตามรูขุมขนเนี่ยที่ว่ามันเป็นผื่นนี่คือผื่นของจ้ำเลือดที่มันออกมาแล้วยากลุ่มแอสไพรินมันทำให้เลือดมันไม่ได้แข็งตัวมันเลือดมันสลายมันเหมือนอันนี้ก็ไล่ออกเป็นไข้เลือดออกอยู่แล้วยากลุ่มแอสไพรินนี่ก็ไปกระตุ้นให้เลือดไม่เลือดสลายตัวก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ
2: ่
3: หลักๆก็ส่วนใหญ่ก็ให้กินพาราเซตามอลสังเกตสมัยเนี้ยจะมียาแก้ปวดเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนมันยังมีกลุ่มแอสไพรินก็ยี่ห้อหนึ่งที่เป็นยี่ห้อทำใจอะไรนะกลุ่มแอสไพรินกับกลุ่มพาราแต่ทุกวันนี้มันน่าจะเห็นเนี่ยจะมีเฉพาะกลุ่มพารานะครับแต่ถ้าให้ดีถ้ามี3อาการก็คือไข้ลอยปวดศีรษะมีผื่นแดงเนี่ยก็ให้ตุตาไว้ก่อนว่าเราเป็นไข้เลือดออกนะครับวิธีการก็คือไปพบแพทย
2: ์
3: ไปพบแพทย์ไปอยู่ในความดูแลของแพทย์เข้ามารับวังโดยเฉพาะไอ้ผู้ใหญ่ไม่เท่าไหร่แต่เด็กเล็กนี่สำคัญเพราะว่าไปโรงเรียนไปอะไรต่างๆบางทีไปศูนย์เด็กเล็กหรือว่าไปอะไรเงี้ยบางทีเด็กเล่นอย่างเงี้ยเราไม่ได้ปัดไม่ได้หมายมันไม่ได้ไล่ยุงอ
2: ่ะ
3: เราจะอยู่เฉพาะศูนย์เด็กเล็กไปอยู่ในมุมมืดมุมอับอะไรต่างๆอย่างที่บอกว่ามันยุงเมื่อกี้ที่บอกว่ายุงมันชอบวางไข่ในที่ร่มแสงแดดไม่ส่องถึงเงี้ยบางทีมันกลายเป็นจุดนั้นเป็นจุดอับอย่างเงี้ยกลายเป็นว่ามันมารุมกัดเด็กเล็กเด็กน้อยนะครับลูกๆหลานๆเนี่ยก็ให้ระวังส่วนเรื่องของการป้องกันก็เป็นทั่วไปคือเก็บบ้านให้โล่งเพราะยุงเนี่ยยุงสุดท้ายมันบินไปอย่างเงี้ยมันบินไม่ได้ไม่นานมันต้องมีที่เกาะถ้าเราแบบวางของและเกะระกะอย่างเงี้ยมันก็มีที่เกาะไปเรื่อยๆถ้าเราจัดให้มันโป่งโล่งแสงแดดโดยเฉพาะแสงแดดส่องถึงอากาศถ่ายเทลมพัดอะไรไปเงี้ยยุงมันก็ไม่ชอบอยู่มันเป็นไงมันแพ้แสงพูดง่าย แล้วก็พวกเก็บขยะอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทียุงเวลามันจะฟักตัวหรือว่าอะไรมันจะไปกินเลือดถ้าเป็นปกติทั่วไปมันจะไปกินพวกน้ำหวานน้ำตาลพวกผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยถ้ามันมีเศษอาหารอะไรเงี้ยแล้วสังเกตเวลาเราเฉือนพวกมะเขือเทศหรือว่าอะไรที่วางไว้เนี่ยมันจะมีพวกแมลงมาตอมยุงก็จะเป็นส่วนนั้นโดยปกติมันจะกินอย่างงั้นยกเว้นเวลามันจะผสมพันธุ์มันจะสร้างไข่เงี้ยมันจะไปดูดเลือดของสัตว์เลือดอุ่นก็คือคนนี่แหละคนสัตว์เลือดอุ่นคนสุนัขแมวอะไรต่างๆเพื่อมากระตุ้นเรื่องของการสร้างไข่อะไรของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเก็บพวกขยะพวกอะไรเงี้ยมันก็เหมือนประการในตัวอีกอย่างก็คือเรื่องของตุ่มน้ำภาชนะที่รองน้ำเก็บน้ำตุ่มเป็นตุ่มเป็นกะลาเป็นอะไรเป็นขวดเป็นอะไรอย่างเงี้ยหน้าฝนเนี่ยเราต้องคว่ำให้หมดนะครับแล้วก็พวกกำจัดน้ำขังเพราะนี้มันก็เป็นการตัดวงจรของแมลงไปเนาะอันนี้ก็ฝากกันด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าสถิติย้อนหลังเมื่อปีที่แล้วหรือ 2-3 ปีที่แล้วเนี่ยของลำพูนของเราก็ติดอันดับต้นๆของภาคเหนือที่มีผู้ป่วยเรื่องเกี่ยวกับไข้เลือดออกไข้อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะวนมามันเป็นโรคตามฤดูกาลแต่ว่าเราก็นั่นแหละด้วยความห่วงใยนะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุกับเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถที่จะป้องกันหรือว่าดูแลตัวเองได้อย่างทั่วถึงเนาะ
2: ค่ะมาเตรียมตัวละเตรียมความพร้อมระบบสื่อสารเมื่อไฟดับกันค่ะที่บ้านก็ไฟดับบ่อยเตรียมรับมือยังไงค่ะกับฝนฟ้าคะนองเนี่ยค่ะประหยัดแบตเตอรี่ค่ะลดความสว่างของหน้าจอค่ะปิดแอปที่ไม่จำเป็นออกแล้วก็ลดความสว่างของหน้าจอค่ะเพื่อประหยัดแบตเตอรี่ค่ะในส่วนของการเตรียมไฟฉายนะคะถ่านสำรองก็ช่วยลดการใช้เฟซโทรศัพท์ได้อย่างนี้ค่ะในส่วนของการบันทึกเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเนี่ยค่ะให้จดใส่กระดาษหรือว่าจำก็ได้ค่ะอย่างเช่นนะคะหน่วยการแพทย์ฉุกเฉินนี้ค่ะ169 1669ค่ะการไฟฟ้า1130เนี่ยค่ะแล้วก็ต้องติดตามข่าวสารการติดตามแล้วก็ประกาศแจ้งจากหน่วยงานของรัฐค่ะการเตรียม power bank ค่ะเพื่อชาร์จไฟนี่ค่ะเพื่อใช้งานอย่างสม่ำเสมออันนี้แล้วก็เตรียมวิทยุพกพาค่ะแบบใช้ถ่านหรือว่าติดตามข่าวสารนั่นเองค่ะอันนี้เตรียมรับมือกับฝนฟ้าคะนอง
3: อันนี้ก็เป็นข้อปฏิบัติเบื้องต้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเบอร์โทรฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยสังเกตเวลาเราไปที่ปั๊มน้ำมันก็ดีหรือว่าไปในห้างสรรพสินค้าก็ดีเขาจะมีเรื่องของเบอร์โทรฉุกเฉินเบอร์โทรจำเป็นเร่งด่วนไอ้ดังนั้นเราก็สามารถที่จะเอามาประยุกต์ใช้ในบ้านเรือนของเราได้นะครับโดยเฉพาะในบ้านเรือนของเราเนี่ยก็อาจจะเขียนใส่ปฏิทินก็ได้ง่ายๆดีครับเบอร์ที่ต้องมีเรื่องของปกครองก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เราอยู่หรือว่าจะเป็นกำนันอย่างเงี้ยฝ่ายปกครองแล้วก็เรื่องของสุขภาพอย่างเงี้ยเป็นเบอร์ของรพ.สต.นะครับหรือว่าเบอร์อสม.หมู่บ้านสองอย่างเนี้ยเวลาเกิดขึ้นโดยเฉพาะเบอร์ผู้ใหญ่บ้านนะพ่อหลวงเนี้ยมีอะไรนี่ก็เราต้องประสานอยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องความป่วยเรื่องความสุขภาพร่างกายเร่งด่วนของรพ.สต.เงี้ยแล้วก็เบอร์ที่อยู่ในท้องที่ที่เราอยู่อ่ะก็คือสมัยก่อนเราก็เรียกว่าอนามัยเนาะอนามัยนะครับอาจจะเก่าไปนิดนึงครับรพ.สต.ทุกวันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเราก็จดไว้นิดนึงแล้วก็เบอร์อสม.อสม.หมู่บ้านที่เราอยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่ก็เป็น3 สิ่ง 3 อย่างเนี่ยที่เราต้องมีจดไว้ที่ไอ้ที่เห็นชัดเจนอย่างปฏิทินอย่างเงี้ยเชื่อว่าทุกบ้านก็คงมีเขาก็เขียนไว้เลยตัวใหญ่ๆตัวโตๆไว้เลยนะครับซึ่งเวลามันเกิดเหตุฉุกเฉินมาเนี่ยเราจะได้นึกออกเนาะนะครับ
2: ค
3: ่ะแล้วก็เป็นเรื่องของเตือนภัยคนแล้วก็มาเรื่องของเตือนภัยเรื่องของผักผลไม้นะครับวันปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ผลผลิตลำไย
2: กำลังออก
3: แล้วก็ราคาดีนะครับ AA นี่ก็20บาทนะครับบางพื้นที่20 25นะครับก
2: ็
3: ถือว่าราคาดีนะครับราดีก็ดีใจแทนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยนะครับแต่ก็มีภัยเงียบนะอันนี้จากกรมวิชาการเกษตรนอนเจาะคั่วผลลำไยภัยเงียบทำลายผลร่วงอันนี้ก็จะชัดเจนเวลาเรียกได้ว่าเราดูแลเรื่องของลำไยน
2: ะ
3: ผ่านฤดูผ่านอะไรการบำรุงรักษาต้นนะฮะช่วงนี้เป็นช่วง ที่ให้ผลผลิตเป็นช่วงโกยเงินนะพูดง่ายๆคือโกยเงินนะครับแต่ว่ามันก็จะมีภัยเรื่องของหนอนเจาะคั่วผลลำไยนะครับโดยเฉพาะลำไยที่มันกำลังออกผลผลิตเนี่ยถ้าเป็นระยะเนี่ยระยะที่เข้าทำลายเนี่ยเมื่อผลลำไยเนี่ยยังมีขนาดเล็กเนี่ยน้ำหนักช่อน้อยเนี่ยช่อผลลำไยอยู่ในสภาพชูขึ้นเนี่ยตัวเต็มวัยเนี่ยมันก็จะวางไข่ที่ส่วนปลายของผลเมื่อหนอนฟักออกจากไข่เนี่ยมันก็จะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในผลมองดูภายนอกจะไม่เห็นรอยทำลายอันนี้เป็นระยะที่พึ่งแตกดอกนะครับพึ่งแตกดอกออกผลนะเมื่อผลลำไยเริ่มเปลี่ยนสีมีขนาดโตขึ้นน้ำหนักเพิ่มขึ้นนี่ครับช่อผลจะโค้งลงตัวเต็มใบจะวางไข่บริเวณใกล้ขั้วผลดังนั้นจึงพบเห็นหนอนเนี่ยหรือมูลหนอนที่ขั้วผลเสมอนะครับทำให้ผลที่ถูกทำลายในช่วงนี้ร่วงหลดง่ายที่เราเรียกว่าลำไยร่วงร่วงเพราะฟ้าฝนนี่ก็อีกต่างหากนะแต่ร่วงเพราะหนอนกัดกินนี่ก็อีกต่างหากนะครับซึ่งลักษณะตัวนี้มันเกิดจากหนอนเจาะขั้วผลลำไยเนี่ยวงรอบของมันเนี่ยตั้งแต่วางไข่จนถึงโตเต็มวัยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ 20-30 วันเนาะแนวทางป้องกันนี้ก็คือรวบรวมผลลำไยที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้นนะกัดจากการทำลายของหนอนเจาะขั้วผลนำไปเผาทำลายนอกแปลงนะครับสำรวจและเก็บรวบรวมดักแด้ของหนอนเจาะขั้วผลบนซึ่งสามารถเห็นได้ชัดเจนนำไปทำลายนะครับใช้ศัตรูธรรมชาติเช่นแมลงหางหนีบแมลงช้างปีกใสด้วงเต่าลายหยักนะครับและแตนเบียนนะครับอันนี้ก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมันให้มันไปกัดกินสู้กันเองนะครับหรือเมื่อพบการระบาดในระดับรุนแรงก็ฉีดพ่นด้วยสารเคมีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากเนาะ
2: ค่ะวิธีพ่นสารเคมีให้ผลดีและคุ้มค่าในฤดูฝนค่ะมาดูการเตรียมตัวก่อนพ่นนะคะว่าทำยังไงยึดหลัก3ถูกค่ะถูกยังไงถูกเวลาค่ะแล้วก็ถูกชนิดถูกวิธีพ่นเวลาเข้าเช้าหรือเย็นแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำฉลากอย่างเคร่งครัดอันนี้3ถูกค่ะวางแผนรับมือกับสภาพอากาศค่ะต้องดูนะคะว่าเสี่ยงการพ่นอาจจะมีฝนตกภายใน 1-4 ชั่วโมงเนี่ยค่ะแล้วก็ผสมสารจับใบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในส่วนของข้อปฏิบัติค่ะขณะพ่นแล้วก็หลังพ่นค่ะความปลอดภัยขณะฉีดพ่นเนี่ยค่ะอยู่เหนือลมเสมอแล้วก็และก็หยุดพ่นทันทีหากมีฝนตกหรือว่าลมรุนแรงอย่างนี้ค่ะการดูแลหลังเสร็จสิ้นภารกิจนะคะแยกเสื้อผ้าของเรานะคะที่ไปฉีดพ่นนะคะแล้วก็ล้างอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ห่างจากแหล่งน้ำหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราเพราะว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะไปดื่มน้ำในส่วนนั้นได้ก็เป็นอันตรายค่ะแล้วก็การจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างถูกต้องนะคะล้างบรรจุภัณฑ์3ครั้งก่อนนำไปฝังหรือว่าไปกรบแล้วก็ทิ้งที่ห่างไกลแหล่งน้ำค่ะอันนี้เป็นวิธีการฉีดพ่นสารเคมีค่ะ
3: ครับนี่ก็ให้ระมัดระวังเนาะ
2: ค่ะ
3: เรื่องการใช้สารเคมีนะครับเรื่องการดูแลพืชผลทางการเกษตรก็เรียกว่าเป็นเกษตรกรนะไม่ง่ายครับต้องละเอียดรอบคอบนะครับ
2: ค่ะ
3: ไหนจะเรื่องดูแลรักษาสุขภาพตัวเองจะดูแลเรื่องรักษาสุขภาพของพืชผลผลิตนะครับแล้วก็วิธีการพ่นสารเคมีการเก็บรักษาให้ถูกต้องนะครับแล้วก็อย่าลืมทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเราก็ให้ดูแลแล้วก็มาระมัดระวังนะครับเป็นไปตามหลักวิชาการและสาธารณสุขนะครับด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะครับใช่ครับแล้วก็มาต่อเรื่องของการบางคนเนี่ยเรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการอาหารการกินก็เป็นหนึ่งในปัจจัยนะครับหลายคนเนี่ยก็จะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรที่อยู่ในต่างอำเภอต่างตำบลหรือว่าเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองบางท่านก็อาจจะมีสวนหลังบ้านบางท่านก็อาจจะมีแปลงผักเนี่ยเราก็มีวิธีการเพาะกล้าผักสลัดนำมาบริโภคด้วยตัวเองนะครับซึ่งวัสดุอุปกรณ์นะครับก็คือแน่นอนนะครับผักสลัดที่เราต้องมีแน่นอนก็คือเมล็ดผักสลัด1ครับ
2: ค่ะ
3: 2ดินเพาะเมล็ดครับ3ถาดเพาะก้านะครับ4ผ้าสำหรับคลุมก็5อุปกรณ์รดน้ำนะครับขั้นตอนในการเพาะนั่นก็คือใส่วัสดุเพาะลงในถาดนะครับ ใช้มือปาดนะให้เรียบโดยไม่ต้องกดคือปาดปาดเฉยๆนะครับใช้ไม้กรีดตามร่องลึกประมาณ5มิลลิเมตรแล้วก็นำเมล็ดหยอดลงในหลุมนะครับหลุมละ1เมล็ดนะครับแล้วก็กลบด้วยวัสดุเพาะบางๆจากนั้นนำผ้ามาคลุมเพื่อไม่ให้เมล็ดกระเด็นเวลารดน้ำรดน้ำให้ชุ่มชามเย็นนะครับเวลาเอาดินใส่ปุ๊บแล้วก็เอากรีดกรีดให้มันเป็นในกระบะในหลุมนะหลุมเพาะเมล็ดให้มันเป็นกากบาทสี่เหลี่ยมนะกรีดซ้ายกรีดขวาแล้วก็หยอดเมล็ดสลัดลงไปนะครับแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วก็คลุมด้วยผ้านะครับที่เอาผ้ามาคลุมเนี่ยเพราะว่าถ้าเราไปรดน้ำโดยตรงเนี่ยด้วยระยะหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยพอน้ำไปสัมผัสกับเมล็ดโดยตรงเนี่ยด้วยไอ้ถาดเพาะเนี่ยมันตื้นอ่ะเนี่ยมันทำให้น้ำไปโดนดินนะมันกระเด็นหรือว่าโดนเมล็ดเนี่ยกระเด็นได้นะครับก็เลยต้องเอาผ้ามาคลุมแล้วรดน้ำบนผ้าแล้วให้น้ำมันซึมลงไปมันก็จะป้องกันกระเด็นได้นะครับผ่านไป2คืนต้นกล้าจะเริ่มงอกให้เปิดผ้าออกอันนี้ก็ชัดเจนนะว่าถ้าผ่านไป2วันมันไม่มีต้นกล้างอกเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าวิธีการเพาะของเรามันได้ไหมนะครับเมื่อต้นกล้าอายุครบ7วันให้นำถาดไปวางบริเวณที่ได้รับแสงแดดเต็มที่เพื่อให้ต้นกล้าแข็งแรงก่อนย้ายปลูกนะครับ7เมื่ออายุต้นกล้าครบ21วันสามารถย้ายลงแปลงปลูกได้นะครับอันนี้แปลงเพาะแล้วก็ไปแปลงปลูกนะครับการดูแลต้นกล้าในแต่ละฤดูกาลขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะครับหากต้นกล้าสูงประมาณ5เซนติเมตรและมีใบจริงอย่างน้อย2ใบสามารถย้อยปลูกได้อันนี้ก็วิธีการเพาะนะครับ
2: แค่21วันเองนะคะ
3: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เรามาฝากเน
2: า
3: ะ
2: เพาะกล้าผักสลัดแล้วก็มาเพาะเห็ดฟางในตะกร้ากันบ้
3: าง ค
2: ่ะวัสดุอุปกรณ์ค่ะที่เราต้องเตรียมนะคะก้อนเห็ดเชื้อเห็ดฟางค่ะตะกร้าพลาสติกค่ะตักห่าง1นิ้วนะคะแล้วก็หัวหารเสริมแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ถังพลาสติกพลาสติกสีดำหรือว่าสำหรับคุมเห็ดค่ะแล้วก็ฟางข้าววิธีการเพาะค่ะมาดูก็ว่าทำยังไงเตรียมฟางข้าวค่ะที่แช่น้ำไว้นะคะประมาณ1คืนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมเชื้อเห็ดฟางออกจากถุงค่ะขยี้ให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็นำมาคลุกกับแป้งข้าวเหนียวค่ะแล้วก็ห่อด้วยอาหารเสริมหัวอาหารเสริมค่ะนำฟางข้าวที่เตรียมไว้ค่ะมารองก้นตะกร้าค่ะสูงประมาณ 2-3 นิ้วประมาณช่องที่2ของตะกร้าค่ะแล้วก็นำเชื้อเห็ดที่เตรียมไว้ค่ะมา1ส่วนวงรอบตะกร้าแล้วก็ให้ชิดขอบตะกร้าเป็นจุดๆค่ะแล้วก็ตามตาห่างของตะกร้าค่ะทำตามขั้นตอนที่3และ4อีก2ครั้งค่ะแล้วก็โรยวัสดุด้านบนตะกร้าอีกครั้งหนาประมาณ1นิ้วแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วก็คลุมด้วยพลาสติกเพื่อพรางแสงอันนี้เป็นวิธีการเพาะปลูกนะคะส่วนการดูแลรักษาค่ะวันที่1ถึง4วันแรกค่ะในช่วงฤดูร้อนหรือว่าฤดูฝนในฤดูหนาวช่วง1ถึง7วันแรกค่ะต้องควบคุมอุณหภูมิให้ได้ระดับ 30-40 องศาเซลเซียสแล้วก็การบังคับเส้นใยค่ะวันที่4ถึงวันที่8เนี่ยค่ะหลังการเพาะนะคะต้องควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ระหว่าง 28-32 องศาเซลเซียสค่ะเพื่อให้เส้นใยเกิดจุดกำเนิดดอกเห็ดค่ะแล้วก็เปิดพลาสติกเช้าเย็นครั้งละประมาณ15นาทีต่อครั้งค่ะการเก็บเกี่ยวค่ะสามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณวันที่9ถึง10แล้วก็ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวได้2ถึง3ครั้งต่อตะกร้าเลยค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากสำนักงานเกษตรจังหวัดค่ะต่อไปเรื่องอะไรคะโรคเหรอคะ
3: โรคครับอันนี้มีแต่โรคเลยวันนี้อันนี้เป็นโรคเขียวโรคเหี่ยวเขียวในพริกอันนี้ก็เป็นข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับโรคเหี่ยวเขียวในพริกเหี่ยวโรคเหี่ยวเขียวอันนี้ก็คือเวลาเราปลูกเราจะสังเกตว่าพืชมันก็ยังเขียวอยู่แต่ทำไมมันเหี่ยวนะครับอันนี้ลักษณะอาการของโรคเนี่ยก็คือจะเหี่ยวสลับฟื้นก็คือต้นพริกเนี่ยครับจะเหี่ยวในเวลากลางวันนะครับและกลับมาปกติในตอนกลางคืนอันนี้จะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็ การทดสอบเนี่ยทดสอบด้วยน้ำสะอาดเมื่อตัดถ้ามันมีหลายๆต้นเราลองตัดดูก่อนตัดแล้วเอาต้นเนี่ยลำต้นมาแช่น้ำจะมีของเหลวสีขาวข้นนะครับคล้ายน้ำนมไหลออกมาจากรอยตัดนะครับแล้วก็อาการต่อไปนะครับจะยืนต้นตายทั้งที่ใบเขียวหลังจากนั้นต้นพริกนะครับจะเหี่ยวถาวรและตายในที่สุดโดยที่ใบยังคงเป็นสีเขียวเนี่ยเขาเรียกว่าโรคเหี่ยวเขียวในพริกนะ
2: ในพริก
3: สาเหตุนี่คือเกิดจากเชื้อรานะครับเชื้อรานะมันมาช่วงกับความชื้นความชื้นในดินนะครับอย่างที่เคยบอกไปครั้งก่อนนะถ้ามีเห็ดเนี่ยก็มีเชื้อราเพรา
2: ะ
3: เชื้อรากับเห็ดเนี่ยมันอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับลาและฟังใจนะครับแน่ครับเพราะถ้าอากาศมืดคืมดินชื้นแฉะเนี่ยเชื้อราชอบเนี่ยครับเชื้อรามันจะเกิดเนี่ยอันนี้ก็ให้ระวังโดยเฉพาะชาวพี่น้องเกษตรกรสวนพริกหรือว่าแม้แต่คนที่ปลูกพริกไว้ในสวนหลังบ้านหรือว่าแปลงผักสวนครัวนี่ก็ดีใช่ก็อาจจะเจอโรคนี้ได้เพราะเชื้อราพวกนี้มันอยู่ในดินอยู่แล้วพอเรื่องสภาพอากาศมันเหมาะสมหรือว่าดินฟ้าเรื่องน้ำความชื้นมันเหมาะสมเนี่ยมันจะก่อโรคมันก็จะแสดงอาการแสดงอิทธิฤทธิ์ทันทีเลยพูดง่ายๆ
2: ค่ะ
3: นะเราปกติเราเอาไม่เอาพริกไปปลูกมันก็ไม่เป็นไรพอเอาพริกไปปลูกปุ๊บโอ้โหมันได้เทียมแสดงอิทธิฤทธิ์เลยเราเคี้ยวดีอย่างเงี้ยไปงานคลินิกเกษตรมาอย่างเงี้ยได้รับพริกมาปลูกอย่างเงี้ยมันอยู่ในถุงมันก็เขียวดีแต่พอเอามาปลูกลงในกระถางแล้วพอปุ๊บเนี่ยไม่กี่วันเหี่ยวไอเราก็นึกว่าเรารดน้ำไม่ดีแต่ที่ไหนได้ดินเรามีเชื้อราอย่างเงี้ยก็เรามาระวังนะครับแล้วก็แนวทางการป้องกันและจัดการนะครับจัดการดินก่อนปลูกก็คือเลือกพื้นที่ระบายน้ำดีไถดินให้ลึกแล้วตากไว้แล้วฆ่าเชื้อด้วยปูนขาวอันนี้สำหรับบางทีเราไปซื้อดินปลูกพืชปลูกอะไรมาตามร้านขายต้นไม้ร้านอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เอามาพึ่งตากแดดไว้ก่อนแล้วมีปูนขาวเนี่ยก็เอาไปผสมแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับเพื่อฆ่าเชื้อรานะครับฆ่าเชื้อด้วยปูนขาวนะครับแล้วก็กำจัดและความสะอาดเมื่อพบต้นที่เป็นโรคเนี่ยให้ขุดไปทำลายนอกแปลงและทำความสะอาดอุปกรณ์การเกษตรเสมอเพราะว่าเงี้ยเวลาเราเอาจอบหรือว่าเอาเสียมอะไรไปสัมผัสดินในแปลงที่มันเป็นโรคเนี่ยเชื้อเนี่ยมันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอย่างเง
2: ี้
3: ยแต่ว่ามันก็ยังเกาะอยู่ในอุปกรณ์เนี่ยเป็นเสียมเป็นจอบเป็นอะไรก็ดีเงี้ยมันก็ยังเกาะอยู่แม้แต่รองเท้าเองเนี่ยรองเท้าของเราเองเนี่ยมันก็สามารถที่จะเกาะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่เราจะเอาไปจากแปลงพริกไปแปลงผักอื่นๆเนี่ยเราต้องล้างทำความสะอาดให้ดีๆก่อนแม้แต่รองเท้าที่เราสวมใส่เนี่ยแล้วก็ต้องล้างทำความสะอาดก่อนที่จะไปแปลงพืชแปลงอื่นนะครับแล้วก็ในระบบสวนที่ปลูกเป็นอุตสาหกรรมปลูกสวนพริกเนี่ยก็ควรปลูกพืชหมุนเวียนนะครับสลับชนิดที่ไม่ใช่พืชอาศัยของโลกเช่นข้าวข้าวโพดเนี่ยจากทำสวนพริกก็ไปทำสวนเบบี้คอร์นข้าวโพดอ่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปรับเปลี่ยนกันไปตามแต่ความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่แต่หากมันไม่ได้ว่ามันจำเป็นต้องปลูกอ่ะต้องปลูกพริกก็ไถตากแดดโรยปูนขาวอย่างที่บอกไว้ไถดินพริกกบโรยปูนขาวแล้วก็ตากไว้4 5วัน3 4วันนะครับแล้วก็ทดลองอย่าไปทดลองเป็น10ไร่นะเดี๋ยวทดลองปลูกก่อนว่าปลูกไว้เป็นรุ่นที่1รุ่นที่2รุ่นที่3ถ้ามันไม่มีก็แสดงว่าเชื้อโรคมันโดนฆ่าโดนทำลายไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็พอมันโอเคแล้วเราก็ทำไปเต็มระบบหมายว่ามันไม่ตายนะคำว่าโอเคเนาะมันไม่ตายแล้วก็ใส่เต็มระบบเลยทีนี้ลงไปเลย10 20ไร่อะไรต้องตามแต่ความเหมาะสมนะครับ
2: ค่ะเรามาประชาสัมพันธ์กันบ้างค่ะอันนี้เราก็ประชาสัมพันธ์หลายรอบแล้วนะคะแต่ว่ามันเป็นโครงการของสภาเกษตรกรแห่งชาติร่วมกับไปรษณีย์ไทยของเราเนี่ยค่ะโครงการผลส่งผลไม้สดค่ะราคาถูกค่ะถูกกว่าปกตินะคะมาดูกันว่ามีเงื่อนไขอย่างไรนะคะมาขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรค่ะรวมกลุ่มกันค่ะประมาณ7คนค่ะแล้วก็มาขึ้นทะเบียนที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนหรือว่าทั่วประเทศของสภาเกษตรกรจังหวัดนะคะผลไม้สดทุกชนิดมีราคาพิเศษค่ะระบบ EMS ผ่านไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศค่ะ มาดูกันว่าพิกัดน้ำหนักมีกี่กิโลและอัตราการบริการมีราคาเท่าไหร่กันบ้างค่ะไม่เกิน3กิโลกรัม45บาทอันนี้ส่วนต่างลดลงประมาณ10กว่าบาทเลยนะคะจากการที่ศึกษามาค่ะแล้วก็ไม่เกิน4กิโลค่ะ54บาทไม่เกิน5กิโล63บาทไม่เกิน6กิโลกรัม72บาทไม่เกิน7กิโลกรัม81บาทไม่เกิน8กิโล90บาทไม่เกิน9กิโล99บาทไม่เกิน10กิโลกรัม108บาทไม่เกิน11กิโลกรัม117บาทไม่เกิน12กิโลกรัม126บาทไม่เกิน13กิโลกรัม135บาทไม่เกิน14กิโลกรัม144บาทไม่เกิน15กิโลกรัม153บาทไม่เกิน16กิโลกรัม162บาทไม่เกิน17กิโลกรัม171บาทไม่เกิน18กิโลกรัม180บาทไม่เกิน19กิโลกรัม189บาทไม่เกิน20กิโลกรัม198บาทอันนี้ไม่ถึง200บาทถ้า20กิโลค่ะมาดูสามารถฝากส่งสิ่งของน้ำหนักสูงสุดไม่เกิน1กล่อง20กิโลราคาก็จะอยู่ตามที่บอกไปนี้ค่ะสามารถติดต่อขึ้นทะเบียนกับเราได้นะคะสำนักงานสภาเกษตรตะกอนจังหวัดลำพูนตั้งอยู่ที่อำเภอป่าซางที่ว่าการอำเภอป่าซางค่ะติดต่อได้เลยค่ะหรือว่าเข้า Facebook ไปดูศึกษารายละเอียดได้เลยค่ะของสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูนค่ะค่ะมีประชาสัมพันธ์อะไรคะ
3: อันนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นช่องทางในการจำหน่ายนะครับโดยเฉพาะช่วงนี
2: ้มีลำไยเน
3: า
2: ะ
3: มีลำไยแล้วก็กำลังมาแรงก็ทุเรียนดอยขมอนะครับแล้วก็ผลผลิตผลไม้ต่างๆที่เราออกสู่ตลาดนะครับแล้วก็เป็นแนวทางนะครับที่เกษตรกรนะครับจะเลือกส่งนะครับเลือกส่งทางไปรษณีย์เรื่องบริษัทขนส่งทั้งเอกชนทั้งไปรษณีย์นะครับเรื่องของไปรษณีย์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งเป็นตัวเลือกนะครับท่านใดที่สนใจหรือว่าท่านอาจจะต้องการมาบางคนก็ได้รับโควต้าจากพาณิชย์จังหวัดที่ส่งเสริมจากเกษตรจังหวัดที่ส่งเสริมหรือว่าหน่วยงานอื่นที่ส่งเสริมก็ดีท่านมันถ้ามันยังไม่พอก็มาทางสภาเกษตรก็ยินดีนะครับเพราะเราก็มีโควต้าให้นะครับให้ซึ่งตอนนี้ยังเหลืออยู่ยังเหลือเยอะอยู่ครับท่านก็สามารถที่จะมาติดต่อได้แล้วก็รายละเอียดก็สามารถดูทาง
2: Facebook
3: ทางเพจ Facebook ได้แต่ว่าท่านใดที่ผ่านไปทางอำเภอประซางผ่านที่ว่าการอำเภอประซางก็แวะไปพูดคุยนะครับ
2: สอบถามรายละเอียด
3: ได้ครับดื่มน้ำชากาแฟเพราะพูดคุยไปเจอกับพวกเรา2คนนี้ก็ได้นะครับเป็นทีนี้ก็มาข่าวประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้เป็นลำไยนะครับเป็นลำไยลำพูนคุณภาพดีจากสวนสู่มือนะครับสู่มือผู้บริโภคนะครับคัดเกรดคุณภาพดีหวานอร่อยจัดส่งไวสนับสนุนโดยนะครับเกษตรกรลำพูนนะครับสนใจสั่งซื้อเนี่ยก็ลำไยลำพูนเนี่ยติดต่อได้โดยตรงนะครับทั้ง4แห่งก็คือสหกรณ์การเกษตรประตูป่านะครับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสจังหวัดลำพูนนะครับสหกรณ์ส่งเสริมเกษตรป่าซางนะครับวิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผักสมุนไพรและผลไม้นะครับ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็รับประกันคุณภาพคัดสรรจากสวนนะครับเหมาะสำหรับทุกโอกาสอันนี้ท่านใดที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปสอบถามทาง Facebook Fanpage นะครับทั้ง 3-4 หน่วยงานที่เราได้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับผม
2: ค่ะเราเนื้อหาข่าวสารเราก็ครบถ้วนแล้วนะคะ
3: แน่นๆนะครับอย่าเพิ่งมึนหัวก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นรายการบันทึกเทปนะครับที่จะออกอากาศในวันพุธนะครับวันพุธก็คือวันนี้นะครับวันออกอากาศวันนี้นะครับ
2: เราสองคนก็ขออนุญาตขอตัวลากันไปก่อน
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว

0: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ณประเทศอินโดนีเซียมุ่งยกระดับความร่วมมือภูมิภาคสู่นวัตกรรมความปลอดภัยยั่งยืน
2: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.หัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านการจัดการภัยพิบัติครั้งที่48ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึง1สิงหาคมนี้ณเมืองบันดุงสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติในภูมิภาคพร้อมกล่าวว่าประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนแผนงาน ADMER Work Program 2026ถึง2030ในฐานะประธานร่วมคณะทำงานด้านการป้องกันและลดผลกระทบร่วมกับสปป.ลาวและฟิลิปปินส์รวมถึงได้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการคุ้มครองความเสมอภาคระหว่างเพศและการมีส่วนร่วมตลอดจนการขับเคลื่อนโครงการอาเซียนพรามและอาเซียนเบรสนอกจากนี้ยังยืนยันความพร้อมในการสนับสนุนแผนงานอาเซียน Emergency Logistic Roadmap 2026ถึง2030ผ่านการดำเนินงานของคลังสินค้าส่งกำลังบำรุงภัยพิบัติณจังหวัดชัยนาทเพื่อยกระดับระบบโลจิสติกด้านมนุษยธรรมในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบความก้าวหน้าการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีด้านการจัดการภัยพิบัติปี2569ถึง2573ซึ่งเตรียมเสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่49ในเดือนตุลาคมนี้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่อินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลงสภาพอากาศเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญนายอากุสฮาริมูติยูโดโยโนรัฐมนตรีประสานงานด้านโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาภูมิภาคของอินโดนีเซียเปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียเตรียมดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศเพื่อลดความเสี่ยงของภัยแล้งและไฟป่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดขึ้นพร้อมกับฤดูแล้งนายยูโดโยโนกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อดับจุดความร้อนและรักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนและทะเลสาบเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งพร้อมเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนีโญมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้นโดยอ้างอิงข้อมูลของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียทั้งนี้อินโดนีเซียกำหนดให้6จังหวัดได้แก่จังหวัดรียาวจัมบีสุมาตราใต้กาลิมันตันตะวันตกกาลิมันตันกลางและกาลิมันตันใต้เป็นพื้นที่เป้าหมายเร่งด่วนสำหรับดำเนินปฏิบัติการดัดแปลสภาพอากาศพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธสะพานสารานวิถีที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเนืองแน่นเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
3: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 ของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากรางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัย
4: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
5: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
6: ซื้อประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE Official @OIC Connect คปภ. คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนความสุขทั่วไทยส่งความปลอดภัยให้ทุกคน
9: ขับขี่ปลอดภัยกปท.ห่วงใยคุณด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม

0: ับรถดีมีวินัยแบ่งปันน้ำใจขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทางกรมการขนส่งทางบกและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสร้างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ค่ะรายการนี้เกิดจากความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกรมการขนส่งทางบกและสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งต่อความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนให้กับพี่น้องชาวลำพูนพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะอยู่กับดิฉันนางสาวณฐีหันกล้าเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฝ่ายใบขับขี่ค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่สนใจทำใบขับขี่ครั้งแรกไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์วันนี้ดิฉันมีข่าวอัปเดตขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ในปี2569มาฝากกันค่ะบอกเลยว่าการทำใบขับขี่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ก็ต้องทำอย่างถูกขั้นตอนและเตรียมตัวให้พร้อมค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ที่ตอนนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยเพราะช่วยอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนในการเดินทางจองคิวในวันที่เราว่างและเรื่องของการเตรียมเอกสารวันนี้เราจะมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆห้ามพลาดรายการในวันนี้นะคะพักฟังเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการทำใบขับขี่ด้วยกันนะคะThank you.

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: คุณผู้ฟังคะยังอยู่ด้วยกันไหมคะใครนะคะที่ต้องการทำใบขับขี่ครั้งแรกทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ก่อนเพื่อเลือกวันและเวลาที่เราจะมาทำใบขับขี่ก่อนนะคะหลังจากนั้นให้ทุกท่านเตรียมเอกสารค่ะ 1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงใบรับรองแพทย์ฉบับจริงสามารถขอที่คลินิกหรือว่าสถานพยาบาลได้เลยค่ะแต่ต้องแจ้งให้ทางคลินิกหรือสถานพยาบาลว่าเราจะขอใบรับรองแพทย์เพื่อจะไปทำใบขับขี่ค่ะการทำใบขับขี่สามารถทำพร้อมกันทั้งสองอย่างได้ถ้าท่านไหนจะทำใบขับขี่พร้อมกันทั้งรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะคะให้ขอใบรับรองแพทย์ฉบับจริงมาทั้งสองฉบับค่ะซึ่งใบรับรองแพทย์ของเราจะต้องมีอายุไม่เกิน1เดือนขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อทุกท่านเตรียมหลักฐานครบพร้อมตามที่แจ้งแล้วนั้นให้ทุกท่านนำเอกสารตามที่แจ้งเข้ามายื่นตามวันและเวลาที่ท่านจองคิวมาได้เลยค่ะการทำใบขับขี่ใหม่วันแรกที่เรามายื่นเอกสารทุกท่านจะต้องผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายก่อนที่จะเข้ารับการอบรมหลังจากผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วทุกท่านก็จะได้รับอบรม5ชั่วโมงค่ะวันถัดไปทุกท่านจะต้องมาสอบข้อเขียนและขับรถฉะนั้นการทำใบขับขี่ใหม่จะเริ่มต้นใช้เวลาที่2วันก่อนถ้าผ่านถ้าไม่ผ่านท่านจะต้องมีเวลากลับมาแก้ตัวภายใน90วันค่ะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่หนึ่งนะคะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: กลับเข้าสู่รายการช่วงที่3นะคะว่าด้วยเรื่องของการเตรียมตัวของผู้ที่ต้องการที่จะทำใบขับขี่ครั้งแรกค่ะในการสอบภาคทฤษฎีนะคะเราจะต้องทำข้อสอบจำนวน50ข้อและต้องผ่าน45ข้อขึ้นไปการเตรียมตัวค่ะเราสามารถหัดทำข้อสอบภาคทฤษฎีข้อเขียนเสมือนจริงนะคะสามารถพิมพ์คำค้นหาได้ที่ Google ว่าข้อสอบใบขับขี่เสมือนจริงหรือค้นหาผ่านทางเว็บไซต์safedrivedlt.com ค่ะและดูวิธีสาธิตการทดสอบขับรถจากกรมการขนส่งทางบกในแอปพลิเคชัน YouTube ได้เหมือนกันค่ะเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นนะคะว่าเราจะสอบผ่านนะคะการทดสอบภาคปฏิบัตินะคะหรือว่าการสอบขับรถนะคะเราจะสอบ3ท่าเบื้องต้นที่ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนทำการทดสอบนะคะท่าที่1ค่ะการจอดรถเทียบทางเท้าเกณฑ์การตัดสินห่างจากขอบฟุตบาทไม่เกิน25เซนด้านหน้าของรถหยุดไม่เกินเส้นหยุดและห่างไม่เกิน1เมตรค่ะท่าที่2นะคะการขับรถเดินหน้าถอยหลังทางตรงระยะทาง20เมตรห้ามชนหลักใดหลักหนึ่งล้มเดินหน้าครั้งเดียวถอยหลังครั้งเดียวนะคะท่าที่3การขับรถถอยหลังเข้าช่องว่างด้านซ้ายใช้เกียร์ได้สูงสุด7เกียร์รวมออกนะคะท่านสามารถฝึกมาจากบ้านได้เลยนะคะถ้าเราสอบผ่านนะคะค่าธรรมเนียมรถจักรยานยนต์ใหม่นะคะอยู่ที่105บาทค่ะและรถยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราวใหม่นะคะค่าธรรมเนียมอยู่ที่205บาทค่ะติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ

0: ฟังก่อนขับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกขับขี่ปลอดภัยใส่ใจทุกการเดินทาง
1: เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกวันนี้เราได้ทราบข้อมูลทั้งการทำใบขับขี่ใหม่ครั้งแรกหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ทุกท่านเราทีมงานจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนภูมิใจที่ได้มาเป็นเพื่อนร่วมทางกับคุณผู้ฟังทางสวทลำพูน FM 95 MHz ที่อยากให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้ง่ายที่สุดค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะสำหรับใครที่พลาดช่วงต้นรายการไปท่านสามารถติดตามรับฟังเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:10 น.ถึงเที่ยงตรงค่ะหรือสามารถติดต่อผ่านทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนโทรสอบถามได้เลยนะคะเบอร์โทร0535255548ต่อ106หรือ0535255551นะคะสายด่วน1584ค่ะหรือทาง Facebook สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเพื่อความปลอดภัยของคนลำพูนท้ายสุดนี้นะคะใบขับขี่ไม่มีซื้อขายถ้าอยากได้ต้องทำเองค่ะขอให้ทุกท่านขับรถด้วยความไม่ประมาทคาดเข็มขัดนิรภัยสวมหมวกกันน็อกและมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันทีมงานฝ่ายใบอนุญาตขับขี่ต้องขอลาไปปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนต่อแล้วค่ะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายด้านกระทรวงการต่างประเทศรายงานคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026คู่ผสม2ทีมจากไทยผ่านเข้าสู่รอบ2สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขอให้ชาวพุทธน้อมรำลึกคุณแห่งพระรัตนตรัยพร้อมยึดหลักอริยมรรคสร้างสันติสุขแก่สังคมและประเทศชาติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา29กรกฎาคม2569ความว่าดิถีอาสาฬหบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งเป็นโอกาสให้สาธุชนทั้งหลายรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ณป่าอิสิปตนมฤคทายวันอันเป็นการเริ่มการประกาศพระพุทธศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัยนับเป็นนักขัตฤกษ์สำคัญและยังเป็นเกียรติภูมิของชาติไทยด้วยเป็นประเทศแรกในโลกที่ริเริ่มให้จัดวันบูชาพิเศษในดิถีเพ็ญอาสาฬหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรประกาศความเป็นเมืองพระพุทธศาสนาซึ่งช่วยจันโลงจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมาปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรทรงชี้วิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมรรคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกอันเร่าร้อนไปด้วยความเบียดเบียนจนถึงขั้นประหัตประหารก่อสงครามรบพุ่งกันส่งผลร้ายแพร่ขยายไปทั่วโลก

0: แม้แต่กับผู้มิได้อยู่ในฐานะชาติศัตรูพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนอริยมรรคประการหนึ่งในองค์8ซึ่งหากอบรมให้เจริญขึ้นแล้วย่อมยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นได้ได้แก่สัมมากัมมันตะแปลว่าการงานชอบในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงการงดเว้นกายทุจริต3อย่างกล่าวคือ 1. งดเว้นจากการฆ่า 2. งดเว้นจากการลักช่อและ 3. งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามหากสังเกตพฤติการแห่งความวิวาทบาดหมางอันเป็นไปในโลกจักเห็นประจักษ์ได้ว่าล้วนมีมูลมาแต่การกระทำกายทุจริตทั้ง3ประการนี้ครอบครัวใดชุมชนใดประเทศใดที่กำลังเดือดร้อนนอนทุกข์หาความผาสุกร่มเย็นมิได้ล้วนเป็นเพราะครอบครัวนั้นชุมชนนั้นและประเทศนั้นยังมีสมาชิกผู้มุ่งประหัตประหารฆ่าฟันมุ่งลักวิ่งชิงปล้นช่อโกงเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นและมุ่งแย่งยื้อเอาของรักคนรักของผู้อื่นไปโดยยอมตนลงพ่ายแพ้แก่อำนาจกิเลสตัณหาของตนทั้งสิ้นวันอาสาฬหบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอันเป็นสารณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังชักจูงให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมากัมมันตะเพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้โลกสงบสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุคลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประทานอริยอัตถังคิกมรรคไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงกันบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมากัมมันตะอยู่ทุกขณะซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกข์โทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความเกษมสวัสดิ์ของสรรพชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร
1: ตลอดช่วงเช้าวันนี้ณวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมทำบุญเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอย่างเนืองแน่นซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่เดินทางมาทำบุญพร้อมเปิดให้ถวายต้นเทียนพระอาบน้ำฝนและร่วมสวดมนต์ทำวัดเช้าและทำวัดกลางวันพร้อมร่วมฟังการแสดงพระธรรมเทศนาในการอุปโภสถกถาโดยพระมงคลสุตาคมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามโดยนายพดุงเกียรติสุขลิขิตประชาชนจากย่านอโศกกรุงเทพมหานครเล่าว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์ในเกือบทุกวันพระซึ่งวันนี้เป็นวันสำคัญเป็นวันพระใหญ่จึงถือโอกาสมาใส่บาตรพระสงฆ์ในพระวิหารหลวงในช่วงเช้าวันนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล
2: ใส่บาตรทุกวันพระทุกวันพระก็จะมีใส่บาตรทั้งหมดถ้าว่างก็มีเวียนเทียนทุกวันพระ
1: ด้านนางสาวอุไรวันเพชรวิเชียนจากเขตบางนากรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามาทำบุญที่วัดสุทัศน์เป็นประจำด้วยความศรัทธาขอพรให้สุขภาพแข็งแรงเพราะมองว่าถึงแม้ในโอกาสวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนจะได้เริ่มต้นตั้งใจทำสิ่งใหม่ๆแต่การเริ่มต้นใหม่สามารถเริ่มต้นได้ในทุกวัน
3: ส่วนใหญ่จะขอพรเรื่องให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแล้วก็ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเมตตาค่ะส่วนใหญ่หลักๆก็จะเป็นวัดภูเขาทองค่ะมานี้แล้วก็จะไปศาลหลักเมือง
1: สำหรับในช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำวันนี้ชวรมหาวิหารยังมีกิจกรรมการแสดงพระธรรมเทศนาและพิธีการสวดเจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและจะมีการประกอบพิธีเวียนเทียนประทักษิณรอบพระวิหารหลวงเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในเวลา 20:00 นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังร่วมกับภาคีเครือข่ายนำกล้าไม้มาแจกให้ประชาชนได้นำไปใช้ในการเวียนเทียนเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเวียนเทียนด้วยต้นไม้เพื่อลดการก่อมลพิษทางอากาศลดขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียวชาวนันมาลีรายงาน
0: และในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดจัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเริ่มที่จังหวัดนครพนมพุทธศาสนิกชนพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต
4: ว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนางอุไรรัตน์น้อยสุวรรณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนมรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีทางศาสนาณวัดสว่างสุวรรณารามอำเภอเมืองนครพนมโดยมีพระราชสิริวัฒน์เจ้าคณะจังหวัดนครพนมพร้อมพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระสงฆ์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระสงฆ์และสามเณรโดยกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนพลังศรัทธาของชาวนครพนมในการร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและทำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปคัทธริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: จังหวัดอุบลราชธานีจัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนแห่ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี2569
5: ที่บริเวณถนนอุปราชหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภาพน้ำฝนพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นขบวนชัยมิ่งมงคลนำขบวนต้นเทียนพรรษาประเภทติดพิมพ์ประเภทแกะสลักและประเภทเทียนโบราณจำนวนกว่า47ต้นและขบวนรำขบวนการแสดงจากชาวจังหวัดอุบลราชธานีทั้ง25อำเภอจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ชมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569ซึ่งการจัดทำต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีแตกต่างจากหลายจังหวัดโดยเน้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับคำสอนทางพุทธศาสนามีการจัดทำต่อเนื่องมายาวนานซึ่งปีนี้เป็นปีที่125ของการจัดงานสำหรับวันนี้เป็นวันแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีโดยในค่ำคืนนี้จะเป็นคืนแรกของการจัดแสดงขบวนแห่เทียนประกอบแสงสีเสียงและในวันพรุ่งนี้จะเป็นพิธีเปิดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีประจำปี2569โดยจะมีการจัดแสดงขบวนแห่เทียนทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนเป็นวันสุดท้ายกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
0: พุทธศาสนิกชนทั่วสารทิศร่วมตักบาตรเพ็ญพุธอย่างเนืองแน่นบริเวณสะพานสารานวิถีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สืบสานประเพณีที่ดีงามและเสริมสร้างสิริมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
6: บรรยากาศการจัดงานประเพณีตักบาตรเพ็ญพุธหรือตักบาตรพระอุปคุฎเที่ยงคืนที่สะพานสารานวิถีและถนนเลียบชายทะเลอ่าวประจวบคีรีขันธ์อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งจัดขึ้นทุกวันขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันพุธเป็นไปอย่างคึกคักโดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสดีเนื่องจากตรงกับวันอาสาฬหบูชาทำให้มีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศร่วมบุญอย่างเนืองแน่นโดยมีการสวดมนต์เจริญสมาธิแผ่เมตตาฟังธรรมเทศนาการเชิดพญานาคและพิธีลั่นกลองชัยถวายบูชาหลวงปู่พระอุปคุฎเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จากนั้นเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลา 00:01 นของวันนี้พระภิกษุสามเณรจำนวน40รูปได้ออกรับบิณฑบาตจากกลางสะพานสารานวิถีโดยมีขบวนชาวไทยเชื้อสายมอญอัญเชิญเสลี่ยงประดิษฐานพระอุปคุฎให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของอุปโภคบริโภคท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความศรัทธาของชาวพุทธโดยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นสถานที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีวิหารพระอุปคุฎตั้งอยู่ริมทะเลและมีการประกอบพิธีตักบาตรริมทะเลเสมือนการรับองค์พระอุปคุฎขึ้นจากสะดือทะเลตามความเชื่อโบราณธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชสวท.ประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำพุทธศาสนิกชนประกอบพิธีวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรและเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธทักษิณมิ่งมงคลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธมณฑลจังหวัดนราธิวาสนับเป็นศูนย์กลางประกอบพิธีและศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันสำคัญต่างๆตลอดทั้งปีอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ของประชาชนทุกศาสนาในพื้นที่ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมรักษาศีลทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตสร้างความสงบสุขแก่ตนเองครอบครัวและสังคมปภิชาอนันต์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุมเข้มร้านจำหน่ายสังฆทานสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาน
8: างสาวสุดาประดิษฐ์คล้ายนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจภาวะราคาจำหน่ายสินค้าตามแผนรักษาความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาอาทิสินค้าประเภทชุดสังฆทานชุดไทยธรรมณร้านสังฆทานและห้างสรรพสินค้าในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองโดยจากการตรวจสอบพบว่าการจำหน่ายชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมมีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าชัดเจนทางนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการฉบับที่73พ.ศ.2569เรื่องการแสดงราคาสินค้าและบริการและเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอ่อนปวีวงศ์วชิราสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์ประชาชนและทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
9: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจบจนถึงปัจจุบันความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันภาษาไทยเปลี่ยนแปลงจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้ศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่
10: ในสภาวะการปัจจุบันที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตด้วยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ภาษาไทยรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยให้ออกเสียงอย่างถูกต้อง
9: ในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับและมีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่มาลิชโยรายงาน
0: ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
11: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเช้าวันนี้เป็นไปอย่างคึกคักประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเข้าร่วมงานเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนรวมถึงอาหารจากร้านดังทั่วกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนางสาวทาริมาพลอยพาณิชย์อายุ71ปีกล่าวว่าต ั้งใจมาร่วมงานเนื่องจากสนใจโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้านการพัฒนาคูคลองและสายน้ำในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์หลังเห็นการเปลี่ยนแปลงของคลองในกรุงเทพที่มีความสะอาดและดีขึ้นจึงอยากมาสัมผัสพื้นที่จริงพร้อมร่วมกิจกรรมภายในงานและชมวิถีชีวิตริมคลอง
12: ที่ผ่านมาก็คือสังเกตว่าคลองในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างสะอาดขึ้นแล้วก็คิดว่าทำไมถึงได้สะอาดตอนหลังเพิ่งมาทราบว่าเป็นโครงการในพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่10เกี่ยวกับเรื่องน้ำในเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยวันนี้ก็เลยต้องแบบตั้งใจจะมาเห็นด้วยตา
11: ขณะที่นางสาวนฤตยาจำประดับฟ้าอายุ76ปีกล่าวว่าทราบการจัดงานจากการประชาสัมพันธ์ทางโทรทัศน์และเพื่อนแนะนำจึงเดินทางมาร่วมงานเพราะสนใจในพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายในงาน
13: จุดประสงค์พี่เนี่ยเพราะว่าพี่ชอบในหลวงในหลวงท่านทำอะไรก็ดีหมดแล้วก็มาทำมาดูเช่นสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของชาวบ้านอาหารการกินอย่างเงี้ยพี่ก็ไปดูแล้ววันนี้ในหลวงท่านเสด็จด้วยถ้ามีโอกาสก็ไปเฝ้าต้อนรับมีกิจกรรมให้ร่วมก็ร่วมหมดอ่ะไม่ว่าทำอะไรเพ้นพงเพ้นผ้าแจกอะไรทำได้หมดอ่ะ
11: สำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์มีการจัดกิจกรรมใน5พื้นที่หลักได้แก่สวนสาธารณะป้อมมหาการคลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยแต่ละพื้นที่จะจัดกิจกรรมหลากหลายทั้งงานศิลปะงานคราฟต์ของดีจาก50เขตการแสดงทางวัฒนธรรมอาหารขึ้นชื่อจากย่านต่างๆและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตริมสายน้ำโดยผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีกุริมปรัชโสภาภาครายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนคารามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13รายนางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเปิดเผยในวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.1 ในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น13รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัย8คนและยังเร่งค้นหาผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะหลังเกิดเหตุระเบิดซึ่งคาดว่าอาจมีสาเหตุมาจากแก๊สรั่วส่งผลให้ชั้น2ของอาคารพังถล่มลงมาหลังเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงราว1ชั่วโมงขณะที่สำนักข่าว NHK ของญี่ปุ่นรายงานว่ายังไม่สามารถติดต่อพนักงานของศูนย์การค้าอีออนมอลล์คุมาโมโตะราว 20-30 คนนอกจากนี้ยังมีเหตุปล่องควันโรงงานกระดาษนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีพังถล่มส่งผลให้มีผู้สูญหาย7รายและบาดเจ็บสาหัส4รายกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นกว่า400คนปลอดภัยดีโดยได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าและน้ำประปาเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหว
15: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณจังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเกิดความเสียหายจากแผ่นดินไหวเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์090-2585-3027ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: รัฐบาลเดินหน้าเจรจาความตกลงกับสหรัฐจากการประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยรอบใหม่พร้อมวางสีแนวทางรับมือผลกระทบผู้ส่งออกไทยนางสาวกิริดาเผ่าพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีมาตรา301ในประเด็นการบังคับใช้กฎหมายห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานภาคบังคับโดยจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากไทยในอัตราร้อยละ 12.5 ซึ่งไทยถูกจัดเก็บในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 12.5 ภายใต้มาตรการ301โดยทีมไทยแลนด์ได้เร่งเดินหน้าการเจรจาความตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ส่งออกไทยและลดผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวโดยเป้าหมายของการเจรจาต้องทำให้อัตราภาษีที่สหรัฐอเมริกาจัดเก็บจากสินค้าไทยไม่แตกต่างจากประเทศคู่แข่งมากเกินไปพร้อมผลักดันให้มีรายการสินค้าที่ได้รับการยกเว้นเพิ่มขึ้นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการกำหนดแนวทางดำเนินการ4ด้านได้แก่เร่งผลักดันกฎหมายในการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยแรงงานภาคบังคับและยกระดับมาตรฐานของไทยให้สอดคล้องกับหลักสากลเร่งสรุปข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการลงทุนของภาคธุรกิจไทยในสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างการจ้างงานมูลค่าเพิ่มและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากสหรัฐอเมริกาโดยเน้นสินค้าที่ไทยผลิตไม่ได้หรือผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประเทศเพื่อลดความไม่สมดุลทางการค้า
16: ถ้าพยายามจะไม่ให้ภาษีที่สหรัฐเก็บเรานะคะมากกว่าปีที่แล้วนะคะในคดีต่างๆที่เขาออกมาเนี่ยนะเขาจะมีลิสต์ของสินค้าที่ยกเว้นอย่างคดีแรกที่ประกาศออกมาแล้วบอกว่าเขาอยากจะเก็บภาษีเรา 12.5% เนี่ยจริงๆเนี่ยมีสินค้าที่เขายกเว้นถึง 2,000 กว่ารายถ้ารวมมูลค่าก็เกินกว่าครึ่งนึงเลยใครที่ส่งออกไปเนี่ยอยู่ในตัวกลุ่มที่ยกเว้นก็จะพยายามขอเขาเพิ่มอยากจะขอให้เขายกเว้นสินค้าสำคัญสำคัญตอนนี้ยังไม่รับการยกเว้นว่าไทยส่งออกไปสหรัฐเยอะเช่นพวกจิวเวลรี่เราส่งลิสต์ไปหาเขาแล้วเพื่อจะไปขอให้เขายกเว้นเพิ่มเติมก็ต้องรอว่าคะเราก็ต้องปรับปรุงด้วยเช่นเดียวกันจะต้องดูว่าเราจะเพิ่มมูลค่าในสินค้าที่เราส่งออกไปแล้วอย่างไร
0: สำหรับการวางมาตรการรองรับประเด็นมาตรา301จะผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านแรงงานภาคบังคับเพื่อยกระดับมาตรฐานของไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้ากรณีการไต่สวนในประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างได้ชี้แจงต่อสหรัฐอเมริกาแล้วว่าภาคอุตสาหกรรมไทยมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่เข้าข่ายการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างตามข้อกังวลของสหรัฐอเมริกากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทสามารถตรวจสอบข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศขณะนี้มีผู้ยื่นตรวจสอบข้อมูลแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน 9,314,253 รายพบเป็นผู้มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทจำนวน 122,324 รายและมีชื่อในนิติบุคคลจำนวน 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์และกว่า700รายจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและการประกาศผลในการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีรายชื่อเป็นหุ้นส่วนกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนบริษัทและมีความประสงค์ขอตรวจสอบข้อมูลสามารถยื่นคำขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการตรวจสอบแทนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570และโทรศัพท์หมายเลข02574376รัฐบาลชี้แจงการชะลอเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเป็นไปตามคำสั่งศาลปกครองกลางไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการย้ำว่าไม่กระทบสิทธินายจ้างและผู้ประกันตนพร้อมเตรียมอุทธรณ์คำสั่งเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ประกันตน
17: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวในทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิเลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทางกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วย้ำว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานจะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนฤทธิ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: กบข.เชิญชวนสมาชิกติดตาม GPF Investment Outlook รู้ทันทุกสถานการณ์ลงทุนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เผยแพร่วิดีโอ GPF Outlook Investment เป็นประจำทุกเดือนเพื่ออัปเดตสถานการณ์การลงทุนและแนวโน้มเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศทิศทางและกลยุทธ์การลงทุนของกบข.ในช่วงเวลานั้นๆควบคู่กับมุมมองการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญของกบข.เพื่อช่วยให้สมาชิกสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเงินและการลงทุนได้อย่างเหมาะสมโดยสมาชิกสามารถรับชมวิดีโอ GPF Outlook Investment ได้ทาง YouTube Channel กบข.ซึ่งยังมีวิดีโอที่น่าสนใจให้สมาชิกสามารถรับชมได้มากมายอาทิ GPF Talk สิทธิประโยชน์และบริการสมาชิกกบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐและซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกองกำลังติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในอิรักเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังกองกำลังดังกล่าวส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพของสหรัฐและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของซาอุดีอาระเบียมากกว่า20ครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาพร้อมเตือนว่ากองทัพสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ทางทหารเพิ่มเติมหากยังเกิดเหตุโจมตีอีกด้านกระทรวงกลาโหมซาอุดีอาระเบียยืนยันการเข้าร่วมปฏิบัติการครั้งนี้โดยมุ่งโจมตีกองกำลังติดอาวุธในอิรักซึ่งเชื่อมโยงกับเหตุโจมตีโรงงานน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการออสเตรเลียสงสัยพบการระบาดของเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ H5 ภายในประเทศเป็นครั้งแรกหลังพบนกท้องถิ่นต้องสงสัยติดเชื้อ4ตัวบนเกาะแคนการูซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมในรัฐเซาท์ออสเตรเลียโดยการตรวจพบครั้งนี้อาจเป็นหลักฐานแรกว่าเชื้อไวรัสนกสายพันธุ์ F5 เริ่มระบาดในสัตว์ปีกท้องถิ่นของออสเตรเลียแล้วศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลียยืนยันว่าก่อนหน้านี้พบเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลแล้ว27ตัวซึ่งสร้างความกังวลว่าการระบาดของโรคดังกล่าวอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการสูญเสียพันธุ์สัตว์ป่าของท้องถิ่นหลายชนิดของออสเตรเลียทั้งนี้ทวีปออสเตรเลียเคยเป็นทวีปเดียวของโลกที่ยังไม่เคยพบการระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ F5 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดการระบาดรุนแรงในสัตว์ปีกหลายประเทศทั่วโลกนายโมฮัมหมัดฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของมาเลเซียเปิดเผยว่ารัฐบาลมาเลเซียอาจทบทวนการอนุญาตให้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR ดำเนินงานในประเทศหากไม่ยอมร่วมมือกับทางการมาเลเซียในการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลี้ภัยอย่างเข้มงวดพร้อมระบุว่าการดำเนินงานของ UNHCR ทำให้มีผู้ลี้ภัยเดินทางเข้ามาในประเทศมาเลเซียมากขึ้นซึ่งสร้างภาระให้แก่ประเทศถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังจากการที่มาเลเซียควบคุมตัวผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญากว่า100คนซึ่งรวมตัวอยู่หน้าอาคารสำนักงาน UNHCR ในกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อขอความช่วยเหลือภายหลังถูกขับไล่ออกจากที่พักในรัฐปีนังปัจจุบันมาเลเซียมีชาวโรฮิงญาที่ขึ้นทะเบียนกับ UNHCR ราว 126,000 คนแม้ว่าประเทศมาเลเซียไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสถานภาพผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติก็ตามต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทคู่ผสมรุทธนภัทรอูบทองจับคู่กับเชอร์นิชาสุดใจประภารัตมืออันดับ21ของโลกประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะเฉินซี่ยี่กับเฟรนเชสกาคอเบตจากสหรัฐอเมริกาไป2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฉินตังเจียกับคาริซาซานจากเจ้าถิ่นอีกหนึ่งคู่ผสมไทยสุภัคจอมเกาะกับออนิชาจงสถาพรพันธ์ตบเอาชนะทรุปลาวัตกับมานิชาเคจากอินเดียไป2-0เกม21-13และ21-17คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปเจองานหนักดวลกับเพรสลีย์สมิธกับเจนนี่ไก่คู่มืออันดับ16ของโลกจากสหรัฐอเมริกาการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบ16คนประเภทชายเดี่ยวปรัฐกรภาชีรัตน์เยาวชนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหวดเอาชนะยัดเนตรัตโคว่าจากฮ่องกงไป2-1เซต4-6 6-1และ6-3ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปรอพบกับอนันต์นาทีพงศ์สิริเลิศจากไทยเช่นกันด้านหญิงเดี่ยวรอบ16คนจันทรรัตน์ธารานิสรนักหวดไทยโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะโอเลลิลอยว่องจากฮ่องกงได้2เซตรวด6-2และ6-3จันทรรัตน์ลอยล้ำเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับนิดวรัตน์พลอยเกษมสุขมือวางอันดับ1ของรายการการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนดิวิชั่น1รายการที่5หัวหินครับที่หัวหินแกรนด์โฮเทลแอนด์พลาซ่าอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รอบไวการ์ด F1 เทพชายาอุ่นหนูออกคิวได้อย่างเฉียบคมกวาดชัย4เฟรมรวดเอาชนะบอยเซนจูรี่สุภโชคก่อเสริมสุขไป4-1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปดวลกับอันฟี่ลีนักสอยคิวชาวอังกฤษโดยมีกำหนดลงแข่งขันในวันนี้เวลา 15:00 นการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบรองชนะเลิศแชมป์เก่าไฮเทคบาสเกตบอลคลับเอาชนะคริปโตคลอบบ้าเชียงรายไป88-70ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับที่เอาชนะชูตอิดดราก้อนมาได้97-92ทั้งนี้ศึกบาสเกตบอลไทยลีก2026รอบชิงชนะเลิศคู่ระหว่างไฮเทคบาสเกตบอลคลับพบกับ TGE บาสเกตบอลคลับเกมที่1จะแข่งขันในวันเสาร์ที่1สิงหาคม2569ที่อาคารนิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติปทุมวันกรุงเทพเวลา 16:00 น. ศึก FIM Moto Junior GP 2026 Class Moto 3 Junior World Championship สนามที่4รายการมันยีกูราวหน้าเซอร์กิตเดอเนเวร์มันยีกูประเทศฝรั่งเศสเกียรติศักดิ์สิงหพงษ์นักบิดหนุ่มไทยยังคงทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจหลังบิดเข้าเส้นชัยติดกลุ่มหน้าคว้าอันดับ8พร้อมเก็บแต้มสะสมเพิ่มอีก8คะแนนได้สำเร็จส่งผลให้หลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4สนามรวม6เรสเกียรติศักดิ์สามารถเก็บแต้มสะสมได้ครบทุกเรสที่ลงแข่งขันมีคะแนนรวม47คะแนนรั้งอันดับ9ของโลกจากยอดนักบิดดาวรุ่งทั้งหมด37คนเดินหน้าลุ้นติดอันดับตารางคะแนนสะสมประจำฤดูกาลอย่างต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมการแข่งขันศึก FIM Moto Junior GP 2026สนามถัดไปจะยกทัพไปดวลความเร็วกันต่อที่เซอร์กิตริคาร์โดตอโมประเทศสเปนระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้การแข่งขันกีฬาฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลินิวคัพ2026เตรียมเปิดฉากนัดแรกในวันที่5สิงหาคมนี้หลังจากปิดฉากการแข่งขันในรุ่น18ปีประเภทกโดยแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยที่เอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยไป2-0ในรอบชิงชนะเลิศนัดเปิดสนามคู่แรกเป็นเกมในกลุ่มดีระหว่างสวนกุหลาบกับราชวินิตบางแก้วเวลา10นาฬิกาและคู่ที่2ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามอย่างเป็นทางการเป็นเกมกลุ่ม C โดย2โรงเรียนในเครือจตุรมิตรอย่างอัสสัมชัญแชมป์เก่าโคจรมาพบกับกรุงเทพคริสเตียนในเวลา 13:30 นในวันพุธที่5สิงหาคมที่สนามสุพัชราไสยส่วนที่สนามเฉลิมพระเกียรติคลอง6คู่แรกเป็นเกมกลุ่มดีส่วนป่าเขาชะอางพบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นเวลา10นาฬิกาและคู่ที่2เป็นเกมกลุ่ม C อบจ.ชัยนาทพบมัธยมตากสินระยองเวลา13นาฬิกาถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook Daily News ข่าวกีฬา Daily News และเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยการฝึกซ้อมในวันนี้แบ่งเป็น2ช่วงคือการฝึกซ้อมเกี่ยวกับความเข้าใจกันและช่วงเข้าฟิตเนสพร้อมลงรายละเอียดแท็กติกที่จะใช้สำหรับเกมต่อไปพันษาเหมวิบูลย์กองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าคิดว่าทุกคนในทีมพร้อมสำหรับนัดถัดไปแล้วเพราะไม่มีใครบาดเจ็บและหลังเกมก็ได้ฟื้นฟูร่างกายอย่างเต็มที่สำหรับเกมนัดถัดไปสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือกองหน้าของมาเลเซียเนื่องจากเป็นทีมที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพสูงแต่เชื่อว่าการเล่นในบ้านที่มีแฟนบอลเข้ามาเชียร์จะช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยและสร้างแรงกดดันให้คู่ต่อสู้ได้ด้านวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าสภาพร่างกายทุกคนพร้อมมากขึ้นเรื่อยๆโดยตอนนี้โค้ชจะเน้นเรื่องสภาพร่างกายและแท็กติกซึ่งการเจอกับมาเลเซียต้องระวังการโต้กลับเพราะมีสไตล์เปลี่ยนเกมรับเป็นเกมรุกได้รวดเร็วและทำได้ดีทั้งปีกและกองหน้าส่วนทีมชาติไทยตอนนี้ก็ทำงานร่วมกันได้ดีและจะพยายามทำให้ดีเหมือนในเกมกับทีมชาติลาวและไม่ประมาทคู่ต่อสู้เพราะถ้าทีมชาติไทยชนะได้อีก2นัดที่เหลือก็มีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มเกมนี้ต้องเก็บ3แต้มจากมาเลเซียให้ได้เท่านั้นทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดถัดไปไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอตเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมเวลา20นาฬิกาที่สนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA อนุมัติการเปิดใช้ระบบช่วยตัดสินรูปแบบใหม่ VAR Lite อย่างเป็นทางการแล้วซึ่งระบบ VAR Lite จะลดจำนวนกล้องบันทึกภาพลงเหลือเพียง4ตัวคือกล้องบริเวณเส้นครึ่งสนาม2ตัวและกล้องบริเวณเส้นเขตโทษทั้ง2ฝั่งอีกฝั่งละ1ตัวเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทำงานได้อย่างรวดเร็วและกระชับขึ้นและ VAR Lite จะเข้ามามีส่วนช่วยในกรณีการได้ประตูหรือยกเลิกประตู เหตุการณ์ในเขตโทษใบแดงตรงใบเหลืองที่2ที่ตัดสินผิดพลาดจากข้อเท็จจริงและการลงโทษผิดคนโดยระบบนี้จะไม่มีการตีเส้นวัดล้ำหน้าแบบมิลลิเมตรหากไม่สุ่มเสี่ยงหรือชัดเจนจริงๆรวมถึงจะไม่ก้าวก่ายกรณีเทคโนโลยีตรวจสอบเส้นประตูและเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนจากมุมกล้องที่มีอยู่ทั้งนี้ระบบ VAR Lite จะถูกนำมาใช้ครั้งแรกในศึกนอร์เวย์ดาคัมรีพรีเมียร์หรือลีกฟุตบอลสูงสุดของประเทศเวลส์ในฤดูกาล2026ถึง2027นี้ภาณิชย์คาดนาครายงาน
19: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
21: วันนี้เสนอคำว่าพฤหัสบดีพฤหัสบดีเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าพฤหัสปฏิแปลว่าผู้เป็นใหญ่หรือผู้เป็นหัวหน้าในหมู่ผู้สวดอ้อนวอนพฤหัสบดีเป็นชื่อดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อมองจากโลกเห็นเป็นดาวสุกสว่างใกล้เคียงกับดาวอังคารแต่มีสีแสดและใช้เป็นชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันพุธและเป็นชื่อเทพเรียกว่าพระพฤหัสบดีตามตำนานของอินเดียโบราณเล่าว่าพระพฤหัสบดีมีกายสีแสดมีกวางเป็นพาหนะเป็นเทพซึ่งเป็นผู้นำสวดพระเวทในเวลาประกอบพิธีกรรมต่อมาได้รับยกย่องให้เป็นครูและเป็นที่ปรึกษาของถวยเทพทั้งหลายในทางโหราศาสตร์คนไทยจึงนิยมว่าวันพฤหัสบดีเป็นวันครูและเป็นวันที่เหมาะจะประกอบพิธีไหว้ครู
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา44นาทีต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่และฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬกาฬสินธุ์มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณ ณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุงอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา6นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา21นาฬิกา48นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา3นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง47เซนติเมตรเวลา14นาฬิกา47นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร20เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา47นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์02465 6165ไม่เว้นวันหยุดราชการ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติรับสมัครสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งพนักงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับปฏิบัติการจำนวน76อัตราเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานลูกเสือจังหวัดคุณสมบัติผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาผู้สนใจส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษหรือ EMS ไปที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติเลขที่60/38หมู่ที่9ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีรหัสไปรษณีย์20110โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันรับสมัครและวงเล็บมุม2ว่าสมัครงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์03819-0798ต่อ301กรมทรัพยากรธรณีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานนายช่างศิลป์ปฏิบัติงานนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงานและนายช่างสำรวจปฏิบัติงานรวม28อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สมัครสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์ dmr.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่19สิงหาคม2569ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติท่านผู้ฟังครับวันภาษาไทยแห่งชาติตรงกับวันที่29กรกฎาคมของทุกปีเริ่มจัดงานเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2542จุดเริ่มต้นของวันภาษาไทยแห่งชาติมีที่มาจากเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินทรงอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คำไทยในการประชุมวิชาการของชุมนุมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2505คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและมีความห่วงใยในปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นต่อภาษาไทยรวมถึงเพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกให้คนไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยตลอดจนร่วมมือการทำนุบำรุงส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจึงได้เสนอขอให้รัฐบาลประกาศให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารบนโลกออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญภาษาไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเกิดคำแสลงการตัดทอนคำให้สั้นลงจนขาดความหมายเดิมการเขียนคำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องหรือการละเลยการใช้คำควบกล้ำและการผ่านวรรณยุกต์แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาจะเป็นเรื่องธรรมชาติที่แสดงถึงความมีชีวิตของภาษาแต่การใช้คำที่ผิดความหมายและผิดกาลเทศะจนเกินขอบเขตอาจส่งผลให้คุณค่าและความงดงามของภาษาไทยลดน้อยลงไปท่านผู้ฟังครับภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองของชาติไทยที่มีมาอย่างยาวนานไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันเท่านั้นแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์เราคนไทยทุกคนจึงควรภาคภูมิใจและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยและการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเหมาะสมและสร้างสรรค์เพื่อให้ภาษาไทยดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปจบบทความประจำวันเรื่อง29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277 3804ในวันและเวลาราชการ
21: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกันขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสงบความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

พระธาตุเด่นพระรอดคลังลำไยดังกระเทียมดีประเพณีงามจามเทวีศรีหริพุนชัยท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีเชิญท่านรับฟังรายการมองลำพูนค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อมูลแอปพลิเคชันหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
6: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งคำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีสำคัญได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคสได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคสย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคสจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: จังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกวางพะเยาสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
7: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลกในงานเวียนเทียนทางน้ำกลางกว้านพะเยาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในวันพฤหัสบดีที่29กรกฎาคม2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณวัดติโลกอาราม

0: ซึ่งเป็นวัดโบราณอายุกว่า500ปีกลางกวานพะเยากิจกรรมนี้ประกอบด้วยการแสดงแสงสีเสียงและศิลปะวัฒนธรรมล้านนาตระการตาพร้อมร่วมหลอมรวมจิตศรัทธานั่งเรือเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชากลางผืนน้ำกวานพะเยาทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัดกุมอธิการควบคุมจำนวนผู้โดยสารการจัดเจ้าหน้าที่ประจำท่าเรือและอุปกรณ์รองรับเหตุฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงานและยกระดับประเพณีสำคัญของจังหวัดเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวควบคู่กับการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: ศาลสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเยาวชนที่ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนในรัฐจอร์เจียจนทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายศาลรัฐจอร์เจียของสหรัฐอเมริกาพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับการพักโทษแก่เยาวชนวัย16ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนมัธยมอาพาลาซีรัฐจอร์เจียเมื่อวันที่4กันยายน2567ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด4รายเป็นครู2รายและนักเรียน2รายรวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายโดยผู้ก่อเหตุรับสารภาพในข้อกล่าวหารวม55กระทงซึ่งรวมถึงข้อหาฆาตกรรมพนักงานสอบสวนให้การต่อศาลว่าเยาวชนรายดังกล่าวชื่นชอบผู้ก่อการร้ายกราดยิงหลายคดีและเคยพูดคุยทางออนไลน์ว่าเขาต้องการมีชื่อเสียงจากการก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนขณะที่ครอบครัวผู้ก่อเหตุระบุว่าผู้ก่อเหตุเติบโตมาในครอบครัวที่มีปัญหาและขาดการดูแลที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามผู้พิพากษาชี้ว่าแม้จำเลยจะเผชิญปัญหาครอบครัวแต่ไม่อาจทำให้จำเลยพ้นจากความรับผิดในการก่อเหตุกราดยิงครั้งนี้ได้ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ.2559และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ.2562จึงได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระปฐมบรมราชโองการความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ.2495เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ์สยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลรุ่นที่2จากโรงเรียนจิตรลดาแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิธแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์แคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงสกูลซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเมื่อนิวัตประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญทางทหารเป็นแบบอย่างแก่นายทหารเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งยังทรงดำรงพระยศทางทหารของ3เหล่าทัพคือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกนอกจากนี้ทรงยังมีความเชี่ยวชาญด้านการบินทั้งเครื่องบินลบและเครื่องบินพาณิชย์ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5 EF ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่1ในปีพุทธศักราช2549และกรมการขนส่งทางอากาศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับตำแหน่งครูฝึกเครื่องบินฝึกบินสำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวดในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ.2521ระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและยังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมากมาย
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานาประการทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เองพระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงสู่ประเทศเช่นด้านการแพทย์และการสาธารณสุขการสารการสังคมสงเคราะห์การพระศาสนาการต่างประเทศและการศึกษานอกจากนี้ยังมีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการหน่วยงานด้านการเกษตรนำงานวิจัยและการบริหารจัดการไร่นาไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ยังความปลื้มปิติให้กับปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติดจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอยู่กับน้องแอนอธิวัฒน์กันทปิงนะครับตอนบ่ายๆแบบนี้เราอยู่กับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนั่นเองครับผมจะนําในเรื่องราวของยาเสพติดโทษต่างๆนะครับหรือใครนะครับที่มีข้อมูลอะไรนะครับส่งมาให้กันได้นะครับมาพูดคุยกันที่ FM 95สวทลำพูนกรมประชาสัมพันธ์นะครับผมดูแลสุขภาพดูแลบ้านช่องกันด้วยเนื่องจากว่าหน้าฝนนะครับเข้ามาอย่างจริงจังกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวฟังเพลงกันสักหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดมาฟังกันว่าวันนี้น้องแอนจะเอาอะไรมาฝากกันในรายการนะครับ

กลับเข้าสู่รายการไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมอยู่กับสวทลำพูน95เมกะเฮิรตซ์นะครับใครที่ฟังอยู่นะครับหมุนมาฟัง95ได้ทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายๆเย็นๆค่ำๆกันเลยก็มีรายการนะครับมาติดตามกันว่าเอ๊ะแต่ละรายการดีเจท่านไหนนะแล้วก็แต่ละรายการมีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากกันรวมไปถึงความบันเทิงก็คือเพลงเพราะๆนั่นเองนะครับวันนี้นะครับมีเรื่องของยาเสพติดเป็นภัยต่อหลายด้านด้วยกันนะไม่ได้แค่ผู้สูบผู้ขายผู้ค้าเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อตนเองครอบครัวสังคมแล้วก็ต่อประเทศชาติได้รับผลกระทบกันหมดเนาะในเรื่องของยาเสพติดนะครับผมภายในเรื่องของยาเสพติดนะครับที่ส่งผลตรงเลยก็คือต่อตนเองหรือว่าผู้ที่ใช้ยาเสพติดนั่นเองนะครับมันจะทำลายในเรื่องของสุขภาพครับไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจปอดแล้วก็ตับนะครับผมทำให้เกิดโรคทางจิตด้วยนะไม่ได้เพียงแค่สุขภาพเท่านั้นนะครับทางกายส่งผลไปแล้วทางจิตก็ส่งผลเช่นกันไม่ว่าจะเป็นความหวาดระแวงอาจจะเป็นซึมเศร้าหรือแม้แต่ประสาทหลอนเนื่องจากว่ายาเสพติดเนาะมีฤทธิ์ในการทำให้ประสาทของเรานะเปลี่ยนแปลงไปนะครับสัมปชัญญะต่างๆก็จะน้อยลงนะครับผมเสพติดนะครับจนควบคุมตนเองไม่ได้นะครับต้องการเหมือนใช้เพิ่มเรื่อยๆนะเหมือนยังไม่รู้จักพอนะครับบางทีใช้เท่านี้มันก็จะใช้เพิ่มมากขึ้นและจะทำให้เกิดอาการร้อนหรือส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้วก็จิตใจมากขึ้นนั่นเองนะครับผมเสี่ยงเสียชีวิตนะครับจากการใช้ยาเกินขนาดด้วยนะครับหรืออุบัติเหตุจากการขาดสตินั่นเองบางคนก็เสพแล้วออกไปด้านนอกขับรถขับราอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนื่องจากว่าเหมือนที่บอกไปเนาะสติสัมปชัญญะก็จะน้อยลงนั่นเองนะครับทำให้การเรียนรู้หรือการเรียนการงานต่างๆแย่ลงนะครับขาดการรับผิดชอบนั่นเองนะครับอันนี้เพียงแค่ตนเองนะครับผมสำหรับผู้ใช้เนาะต่อมาเลยนะครับครอบครัวก็ส่งผลเช่นกันนะครับผมเกิดปัญหาทะเลาะวิวาทแน่นอนเลยเนื่องจากว่าเราควบคุมสติตัวเองไม่ได้นะครับเกิดความเครียดแล้วก็ความไว้วางใจจากคนอื่นนะไม่ไว้วางใจเราขึ้นนะครับผมสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการไปซื้อยามาไม่พอนะครับผมยาเสพติดนะยังต้องไปรักษากันอีกนะครับหากต้องการเลิกหรือแม้แต่มันเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนะครับผมผู้เสพนะครับอาจขโมยเงินหรือทรัพย์สินในบ้านไปขายเนื่องจากว่าอาจจะเงินไม่พอหรือต่างๆเนื่องจากว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยทำการทำงานกันเนาะทำให้สมาชิกในครอบครัวนะเสียใจแล้วก็ขาดความอบอุ่นไปได้นะครับผลต่อมาขยายไปถึงครอบครัวและสังคมแล้วนะครับครอบครัวแล้วนะครับต่อมาก็คือสังคมชุมชนต่างๆเนาะเพิ่มปัญหาอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นลักทรัพย์เหมือนที่บอกไปทำร้ายร่างกายนะครับหรือว่ามีการขายยาเกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆทำให้สังคมไม่ปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุในขบวนท้องถนนได้นะครับจากผู้เสพที่ขาดสติหรือบางทีเราก็อาจจะมีวิ่งปล้นราวทรัพย์ต่างๆอันตรายมากๆเลยในส่วนของเยาวชนนะครับอาจจะลอกเลียนแบบหรือเข้าสู่วงการยาเสพติดได้เนื่องจากว่าเป็นวัยที่อยากรู้อยากลองนะครับนานๆแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยใหญ่สุดเลยนะครับในเรื่องของภัยของยาเสพติดที่มีผลต่อประเทศชาตินะครับเกิดความสูญเสียทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไปหากคนเหล่านั้นหลงผิดนะครับเข้าไปอยู่ในวังวนของยาเสพติดหรือแม้แต่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดไม่ว่าจะเป็นการถูกนะบางทีปล้นวิ่งชิงราวต่างๆนะครับแล้วได้รับผลกระทบเนาะบางทีก็เกิดความสูญเสียในเรื่องของชีวิตไปก็จะทำให้เราเสียบุคลากรสำคัญไปนะครับรัฐต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการปราบปรามบำบัดนะซิลสต็อปเซฟที่เรารู้จักกันนะครับผมใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเลยนะครับมีผลกระทบต่อในเรื่องของเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศแน่ๆเลยนะครับแล้วก็ทำให้ภาพลักษณ์นะครับในเรื่องของประเทศความสงบสุขเรียบร้อยของประเทศเสียหายไปนะครับในระดับนานาชาตินะครับดังนั้นแล้วไม่เพียงแต่คนเสพนะครับหรือครอบครัวเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบมันยิ่งใหญ่กว่านั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสังคมชุมชนรวมไปถึงในระดับประเทศก็เช่นกันเลยนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับยาเสพติดส่งผลร้ายแรงนะครับทางด้านร่างกายอันนี้โดยตรงเลยจิตใจนะครับรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจสังคมนะครับดังนั้นแล้วใครที่หลงผิดเข้าไปนะครับใช้ยาเสพติดนะครับบางคนก็อาจจะไม่มีที่พึ่งรู้สึกมีคนชักชวนรู้สึกจะเท่ขึ้นหลีกเลี่ยงหน่อยนะครับลองออกมาจากยาเสพติดซะนะครับเราก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการเผยแพร่ชุมชนเนาะหากใครที่เห็นดีกว่าเนาะอยากจะให้ไม่นิ่งนอนใจนะครับแจ้งคุณตำรวจไว้ได้หรือท่านไหนบ้านช่องไหนที่มีผู้ใช้ยาเสพติดอยู่แล้วอยากจะช่วยเหลือนะครับให้น้องๆหลุดพ้นออกจากสิ่งเหล่านั้นก็สามารถนะครับติดต่อได้มีหลายหน่วยงานเลยที่ให้ความช่วยเหลือนะครับฝากไว้วันนี้ละกันเนาะยาเสพติดให้โทษไม่ว่าจะเป็นทุกด้านเลยนะครับแต่ที่สำคัญเลยคนเสพนั่นแหละครับผมได้รับโทษโดยตรงแน่นอนไม่ว่าจะในเรื่องของร่างกายจิตใจรวมไปถึงในเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับระวังกันไว้ด้วยนะครับ

มาครับกับเข้าสู่รายการ Thailand ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับท่านผู้ฟังอยู่กับน้องแอนอธิวัฒน์กันทปิงครับผมเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงภัยต่างๆที่จะเกิดขึ้นได้นะครับหากเราใช้ยาเสพติดเนาะก็จะกระทบต่อตัวเองต่อครอบครัวสังคมรวมไปถึงระดับประเทศกันเลยทีเดียวนะครับแต่อีกหนึ่งอย่างนะครับที่มาในช่วงนี้เนาะหลายคนน่าจะคุ้นชินคำว่าเห็ดเมานะครับช่วงหน้าฝนแบบนี้เห็ดต่างๆก็จะออกเยอะนำมาฝากกันสักหน่อยนะครับในเรื่องของเห็ดเมาที่บางคนใช้เหมือนกันเสพติดมึนเมานะครับผมเห็ดเมานะครับหรือที่เรียกกันง่ายๆก็คือเห็ดขี้ควายนั่นเองนะครับเป็นเห็ดบางชนิดที่สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทนะครับเช่นไซโลไซบินนะครับผมหรือเมื่อกินเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดอาการมึนเมาเคลิ้มบางคนเห็นภาพหลอนนะครับการรับรู้ผิดปกติไปอารมณ์แปรปรวนนะครับแล้วก็คุมสติได้ยากนั่นเองในประเทศไทยนะครับพบได้ตามธรรมชาติเนาะโดยเฉพาะในมูลควายมูลวัวนะครับในพื้นที่ที่ขึ้นนะส่วนใหญ่ก็จะเขาก็จะได้ชื่อว่าเป็นเห็ดขี้ควายนั่นเองนะครับหรือว่าเห็ดเมาเนาะผลของเห็ดเมานะครับที่อาจจะมีส่งผลกระทบต่อคนที่ทานเข้าไปนะก็อาจจะเห็นหลายๆที่ที่ชอบใช้เห็ดเมาในร้านที่ขายเครื่องดื่มต่างๆนะครับหัวเราะง่ายเคลิบเคลิ้มเห็นสีแสงนะครับภาพผิดปกติไปเวียนหัวคลื่นไส้ใจสั่นนะครับหวาดระแวงตกใจนะหรือบางคนเกิดอาการทางจิตได้เลยบางรายนะครับอาจจะเกิดอันตรายในเรื่องของการขาดสติไปเมื่อขับรถขับราเกิดอุบัติเหตุทำร้ายตัวเองอย่างนี้ก็มีนะครับผลก็คล้ายๆกับการใช้ยาเสพติดเลยทีเดียวนะครับความนิยมของคนที่ชอบกินเห็ดเมานะบางคนนิยมเพราะการอยากได้ความสนุกตื่นเต้นนะครับหรือการประสบเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่แปลกใหม่นะเชื่อว่ามันจะผ่อนคลายหรือบางมุมก็มีความคิดแบบอาจจะเป็นแบบว่าเอามาช่วยให้เราแบบสนุกสนานขึ้นในปาร์ตี้ต่างๆนะได้รับอิทธิพลมาจากเพื่อนเนาะกลุ่มสังคมหรือว่าสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยบางกลุ่มนะครับใช้ในงานปาร์ตี้เหมือนที่น้องอั้นบอกแต่อย่างไรก็ตามแล้วนะครับการใช้เห็ดเมามีความเสี่ยงต่อสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจนะครับผมและในหลายกรณีเลยก็อาจจะผิดในเรื่องของกฎหมายด้วยเพราะนะครับสารออกสารที่เห็ดนะครับออกฤทธิ์เนาะจัดเป็นสารเสพติดควบคุมในหลายประเทศนะครับรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยนะครับบางนอกจากนี้เนาะเห็ดป่าหลายชนิดนะครับมีลักษณะคล้ายกันเลยจากการเก็บมาอาจจะโดยรู้และไม่รู้นะครับแล้วมีพิษร้ายแรงอาจจะทำให้มึนเมาถึงขั้นเสียชีวิตได้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วอย่าไปทดลองเลยวันนี้ก็เอาในเรื่องของเห็ดเมามาฝากกันอีกสักหน่อยนะครับเห็ดเมาที่จะพูดถึงนะเห็ดหน้าฝนอาจจะเป็นเห็ดพิษไปเลยก็ได้นะครับผมมารู้จักกันหน่อยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ทดสอบนะครับอาจจะเป็นความเชื่อเนาะในการทดสอบพิษของเห็ดนะไม่ว่าจะเป็นการจุ่มช้อนเงินลงไปนะครับในหม้อที่ต้มเห็ดเนาะหรือการนำไปต้มกับข้าวสารนะครับพิธีเหล่านี้ยังไม่พบหลักฐานทางวิชาการหรือการพิสูจน์ได้ทราบว่าอ้างอิงได้ว่ามันเป็นการทดสอบได้จริงนะครับดังนั้นแล้วอย่าเพิ่งเชื่อนะครับผมกลุ่มเสี่ยงนะครับพี่น้องประชาชนที่ไปเก็บของป่านะครับผู้ที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคหลอดเลือดนะครับหากรับประทานเห็ดพิษเข้าไปก็อาจจะรุนแรงกว่าท่านอื่นๆนะพฤติกรรมเสี่ยงนะครับกินเห็ดนะที่ไม่รู้จักเนาะเก็บเห็ดดิบนะโดยไม่กินเห็ดดิบแบบไม่ปรุงสุกนะกินเห็ดร่วมกับแอลกอฮอล์อันตรายมากนะครับมีความเชื่อผิดๆเนาะในเรื่องของการแยกเห็ดนะครับกินได้กับกินไม่ได้นั่นเองนะครับอาการที่สำคัญก็คือไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเลวนะหรือว่ารุนแรงกว่านั้นก็อาจจะทำให้ตับวายได้แล้วก็เสียชีวิตได้เช่นกันนะครับผมลักษณะของเห็ดพิษนะครับเบื้องต้นและการเอามาแนะนำแล้วก็จะใช้สังเกตกันได้นะครับส่วนใหญ่จะมีวงแหวนใต้หมวกนะครับลักษณะเป็นแผ่นบางๆเนาะอยู่รอบก้านเลยนะครับผมหรือมีกลิ่นรุนแรงกลิ่นก็จะฉุนเหม็นนะครับมีกลิ่นคาวได้นะครับขึ้นใกล้มูลสัตว์นะแล้วก็บริเวณที่มีสารเคมีนะครับมีสีน้ำตาลหรือสีสันเนาะฉูดฉาดเกินไปนะครับหมวกของเห็ดจะมีตะปุ่มตะปำเนาะหรือตุ่มนูนๆขึ้นมานะครับและอาจจะมีในเรื่องของขนหรือหนามเล็กๆบริเวณโคนด้วยนะครับหากรับประทานเห็ดเหล่านี้เข้าไปแล้วพบอาการผิดปกติสิ่งที่เราควรจะทำก็คือพบแพทย์โดยด่วนนะครับและแนะนำนะครับเก็บตัวอย่างเห็ดที่เราทานนะครับหรือถ่ายภาพก็ได้นำไปให้คุณหมอดูด้วยนะครับแล้วก็อาจจะได้แบบเร็วเนาะในการรักษาหรือหายารักษาได้ทันท่วงทีนะครับสายด่วนของกรมควบคุมโรคนะครับ1422นะครับโทรไปได้เนาะหรือ1669หากมีเหตุสุดวิสัยในเรื่องของสุขภาพฝากกันไว้ด้วยนะครับเห็ดพิษเหล่านี้หรือเห็ดเมาเหล่านี้ไม่สามารถนำไปปรุงอาหารได้หรือไม่สามารถใช้ไปทำกิจกรรมนะในเรื่องของปาร์ตี้ได้นะครับผิดกฎหมายด้วยและอาจจะเกิดนะครับผลกระทบต่อสุขภาพจิตใจรวมไปถึงในเรื่องของสังคมแล้วก็เศรษฐกิจต่างๆที่เรานำมาพูดคุณเกรนไว้ในช่วงก่อนหน้านี้แล้วนะครับดังนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยในการใช้สารเสพติดการใช้
พืชที่มีสารออกฤทธิ์เป็นสารที่มึนเมาแบบนี้นะครับก็ระวังไปด้วยเตือนแล้วนะครับผมไทยแลนด์ยุคใหม่เราจะห่างไกลยาเสพติดกันนะครับ

ท้ายรายการกันแล้วครับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดนะครับผมเหมือนที่บอกกันไว้เลยช่วงต้นรายการรวมถึงช่วงต่างๆที่นําข้อมูลมาฝากกันนะครับยาเสพติดให้โทษนะครับเขาบอกไว้อยู่แล้วโทษไม่ว่าจะโทษร่างกายจิตใจโทษที่หนักกว่านั้นก็คือโทษในเรื่องของกฎหมายนะครับหากเมื่อไหร่ผู้ใช้นะครับรู้สึกบางทีเนาะบางทีก็หลงเผลอเข้าไปหรือแม้แต่การหลงผิดเข้าไปแล้วทำให้เราต้องเข้าไปอยู่ในวังวนของยาเสพติดเราสามารถเลิกได้นะครับวันนี้ไม่สายเกินไปนะครับลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสุขภาพเรื่องของจิตใจเรื่องของครอบครัวรวมไปถึงการยอมรับจากสังคมนะครับหรือท่านหนึ่งคนที่ใช้ยาเสพติดอาจจะมีผลกระทบถึงความเชื่อมั่นความเชื่อถือภาพลักษณ์ต่างๆของประเทศได้ด้วยดังนั้นแล้วยาเสพติดไม่ใช่ผลดีหากเราใช้นะครับดังนั้นแล้วฝากไว้ด้วยหากใครนะครับที่มีข้อมูลนะครับในเรื่องของกลุ่มผู้ใช้สารเสพติดเหล่านี้แล้วอยากจะช่วยเหลือนะครับก็แจ้งเข้ามาได้นะครับผมแน่นอนเลยว่าตอนนี้เนาะยาเสพติดมันราคาถูกหาซื้อได้ง่ายช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับเพื่อความปลอดภัยของเยาวชนบ้านเรานะโดยเฉพาะบ้านพื้นที่ลำพูนนี่แหละครับผมดังนั้นแล้วคนละไม้ละมือแน่นอนเลยสารเสพติดเหล่านี้ก็จะไม่ถึงมือน้องๆแน่นอนเลยรวมไปถึงนะครับสารเสพติดง่ายๆเลยก็คือบุหรี่นะครับบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่มวลต่างๆยังไงแล้วฝากสอดส่องดูแลกันด้วยนะครับพบกันใหม่นะครับวันพุธแบบนี้ช่วงบ่ายๆมาเจอกันกับไทยแลนด์ยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติดวันนี้น้องอั้นและสวทลำพูน95เมกะเฮิรตซ์นะครับต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วอย่าลืมนะครับติดตามเราทุกช่องทาง Facebook TikTok นะครับหรือทางวิทยุ95เมกะเฮิรตซ์ติดตามกันไปด้วยข่าวสารไม่พลาดแน่นอนรวมไปถึงความบันเทิงที่เราจะนำมามอบให้กันทุกช่วงรายการทุกช่วงดีเจเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ครับกระทรวงการต่างประเทศประสานติดตามเบาะแสฮารุนโซโลหลังขาดการติดต่อในจอร์เจียนานกว่า2สัปดาห์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: น้อมบังคมก้มกล้าวเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังหลังขาดการติดต่อนานกว่า2สัปดาห
4: ์นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียร่วมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์นอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัศน์อย่างใกล้ชิดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาสืบสานประเพณีแห่ผ้าพบห่มผ้าพระธาตุพระมเจดีที่วัดภูผาพิมุกมีประชาชนร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
5: นางสาวสอนอนงสงสมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาณวัดภูผาพิมุกอำเภอเมืองพัทลุงโอกาสนี้พระศรีธรรมประสาทเจ้าคณะจังหวัดพัทลุงฝ่ายธรรมยุทธในฐานะประธานสงฆ์ได้แสดงสัมโมทนียกถาถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาที่ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันทำบุญรักษาศีลเจริญภาวนาและตั้งมั่นในการทำความดีจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวคำถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆร่วมถวายเทียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยและการปฏิบัติศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายไทยธรรมได้นำผู้เข้าร่วมพิธีอัญเชิญผ้าพระบทขึ้นห่มพระธาตุธรรมเจดีย์และร่วมกันเวียนเทียนรอบพระธาตุธรรมเจดีย์ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
0: จังหวัดเพชรบุรีจัดงานตลาดนัดคุณธรรมและกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
6: ที่วัดมหา

0: ราชวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีร่วมกับเทศบาลเมืองเพชรบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมตลาดนัดคุณธรรมเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมสืบสานพระพุทธศาสนาและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนางวันเพ็ญมังสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพุทธศาสนิกชนและเด็กเข้าร่วมงานจำนวนมากภายในงานมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาอาทิการประกวดแต่งกลอนสุดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ธรรมะและการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะนอกจากนี้ยังมีการออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายคุณธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบุรีอาทิงานปูนปั้นงานปั้นดินเผางานจักสานผลิตภัณฑ์จากใบตาลและอื่นๆอีกมากมายสุภาด้วงนุ้ยประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่13ตุลาคมพ.ศ. 2559และโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคมพ.ศ. 2562จึงได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสถาปนาขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์โดยสมบูรณ์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เฉลิมพระปรมาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูรกิตติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและมีพระปฐมบรมราชโองการความว่าเราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2495เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อพระองค์มีพระชนมายุครบ20พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารมีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรสิริกิติยสมบูรณ์สว่างควัตวรขัตติยราชสันตติวงศ์มหิตลพงศ์อดุลเดชจักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ์สยามกุฎราชกุมารเป็นสยามกุฎราชกุมารพระองค์ที่3ของไทยทรงสำเร็จการศึกษาระดับอนุบาลรุ่นที่2จากโรงเรียนจิตรดาแล้วจึงเสด็จพระราชดำเนินไปศึกษาต่อระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนคิงส์มิธแคว้นซัสเซ็กซ์และระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลด์แคว้นซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษจากนั้นทรงศึกษาต่อวิชาทหารที่โรงเรียนคิงสกูลซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาอักษรศาสตร์ด้านการทหารจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียเมื่อนิวัตประเทศไทยทรงรับราชการทหารแล้วทรงศึกษาต่อที่โรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงมีความเชี่ยวชาญทางทหารเป็นแบบอย่างแก่นายทหารเอาพระทัยใส่ในความเป็นอยู่ทุกสุขของทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งยังทรงดำรงพระยศทางทหารของสามเหล่าทัพคือพลเอกพลเรือเอกและพลอากาศเอกนอกจากนี้ทรงยังมีความเชี่ยวชาญด้านการบินทั้งเครื่องบินลบและเครื่องบินพาณิชย์ทรงปฏิบัติหน้าที่ครูการบินเครื่องบินขับไล่แบบ F5 EF ขณะที่บริษัทการบินไทยจำกัดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งนักบินที่1ในปีพุทธศักราช2549และกรมการขนส่งทางอากาศทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบรับรองในตำแหน่งครูฝึกภาคอากาศกับตำแหน่งครูฝึกเครื่องบินฝึกบินสำหรับเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาทรงออกผนวดในบวรพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่6พฤศจิกายนพ.ศ. 2521ระหว่างทรงผนวดทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดและยังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปปฏิบัติพระราชกิจทางศาสนาเป็นประจำเสมอเช่นทรงเปลี่ยนเครื่องทรงพระมหามณีรัตนปฏิมากรณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามฤดูกาลเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาและการถวายกฐินหลวงตามวัดต่างๆพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยมากมาย
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานาประการทั้งที่ทรงปฏิบัติแทนพระองค์และทรงปฏิบัติในส่วนของพระองค์เองพระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนมีการสร้างสรรค์ความผาสุกสงบแก่ประชาชนนำความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงสู่ประเทศเช่นด้านการแพทย์และการสาธารณสุขการสารการสังคมสงเคราะห์การพระศาสนาการต่างประเทศและการศึกษานอกจากนี้ยังมีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดำเนินงานในรูปแบบบูรณาการหน่วยงานด้านการเกษตรนำงานวิจัยและการบริหารจัดการไร่นาไปเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้แก่เกษตรกรอย่างรวดเร็วและทันเหตุการณ์ยังความปลื้มปิติให้กับปวงชนชาวไทยอย่างยิ่ง

สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ทอสอใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอสอไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอสอทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GH Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ฟังเพลงเพราะสาระดียามบ่ายกับรายการ Happy Time 95เวลาเพลงสวทลำพูน FM 95

0: ริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เกิดเหตุเจ้าหน้าที่ EOD เหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสาหัสระหว่างปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ในพื้นที่ชายแดนสระแก้ว
2: หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วแต่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ได้เหยียบกับระเบิดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดกองพันทหารมาที่30ซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ระหว่างการสำรวจและกำหนดแนวทุ่นระเบิดชนิด PMN ที่ตรวจพบในพื้นที่เพื่อวางแผนเก็บกู้อย่างปลอดภัยส่งผลให้ข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดแต่ยังคงมีสติรู้สึกตัวดีหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้เร่งให้การปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนพร้อมยุติการปฏิบัติการในพื้นที่ชั่วคราวสำหรับพื้นที่ปฏิบัติการแห่งนี้เป็นพื้นที่อันตรายที่มีทุ่นระเบิดตกค้างจากสถานการณ์ในอดีตมีพื้นที่รวมกว่า 80,000 ตารางเมตรโดยเจ้าหน้าที่สามารถเก็บกู้ได้แล้วกว่า 62,000 ตารางเมตรเหลือพื้นที่ที่ต้องดำเนินการอีก 18,800 ตารางเมตรเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดแม้จะดำเนินงานภายใต้มาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดแต่ยังคงมีวัตถุระเบิดตกค้างที่อาจเป็นอันตรายได้จึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังสูงสุดเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
1: กรมบัญชีกลางอัปเดตการจ่ายเงินตามโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม2569โดยขยายเวลาการรับสิทธิ์ให้ผู้ถือบัตรอย่างต่อเนื่องและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือน
3: นายธนาโชครุ่งถิตานนท์รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ได้ประกาศขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีสิทธิ์ตามโครงการเดิมออกไปจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่31กรกฎาคมนี้โดยผู้มีสิทธิ์ในปัจจุบันไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและสามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติสำหรับรายการโอนเงินสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนสิงหาคมนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนไปจนถึงเดือนกันยายนนี้แล้ววงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้นอกจากนี้วันที่20สิงหาคม2569ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่แชร์รับเบี้ยความพิการปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดภูเก็ตคุมเข้มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาหากพบฝ่าฝืนดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: นเรนเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตบูรณาการความร่วมมือตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดตามมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงวันอาสาหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยจัดชุดลงพื้นที่ตรวจสถานบริการและสถานประกอบการทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตเน้นย้ำมาตรการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเป็นเวลา48ชั่วโมงตั้งแต่วันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้โดยยกเว้นการจำหน่ายในสถานที่ตามที่กฎหมายกำหนดเช่นอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศภายในสนามบินโรงแรมสถานบริการที่ได้รับอนุญาตและสถานประกอบการในพื้นที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการประกาศตามกฎหมายเท่านั้นอย่างไรก็ตามหากพบการฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19 นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องพื้นแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ข้อมูลข่าวสารจากรัฐจัดเต็มข่าวเด่นในพื้นที่เมืองเหนือเวลาดี4โมงแรงในรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือตามสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยภาคเหนือตอนบน
2: สวัสดีเจ้าอู้ข่าวเจ้าเหนือกับทีมงานสวทลำปางวันนี้เฮาปะกันวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าอู้ข่าวเจ้าเหนือบอกว่าจะเป็นในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางไม่ห้องสอนแล้วก็ข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่เจียงไฮพะเยาแป้น่านนะเจ้าทั้ง2ช่วงข่าวสารในแต่ละจังหวัดติดตามได้ในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้อยู่กับข้าเจ้าชุติการเราชายเจ้าครับนาดีดำเนินรายการอู้เอิญข่าวสารในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือวันนี้ในช่วงแรกที่เราไปติดตามในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางไม่ห้องสอนกันก่อนเจ้า
3: อู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงใหม่ลำปูนลำปางแม่ฮ่องสอน
2: เริ่มที่จังหวัดลำปางก่อนเลยกันแล้วกันเจ้าจังหวัดลำปางสืบสานพระพุทธศาสนาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกระทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเจ้าในช่วงเจ้าที่ผ่านมานายวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้มอบหมายให้ทางด้านนายพัชรสิมาเสถียรรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรที่พิธีถวายเตียนพรรษาและก็พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศกาลเนาะวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาที่วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางเจ้าโดยได้รับเมตตาจากพระเดชพระคุณพระราชจินตวชิราภรณ์เจ้าคณะจังหวัดลำปางเจ้าอาวาสวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจ้าในโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางก็ได้นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีต่างพระพุทธศาสนาเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาอนุรักษ์และก็ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอดีงามของไทยรวมทั้งถวายเป็นพุทธบูชาเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองครอบครัวและกับประเทศชาติเจ้าแล้วก็ไปต่อที่เจียงใหม่เจียงใหม่ก็เหมือนกันเจ้าก็มีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเจียงใหม่ได้ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตลอดถึงนักท่องเที่ยวตัวเองก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรนะเจ้าเนื่องในวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าซึ่งทางด้านนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้นำพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวร่วมทำบุญตักบาตรฮับฟังโอวาทธรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและกับวันเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและก็ครอบครัวเจ้าและก็ยังอยู่เชียงใหม่ไปที่ฝางเจ้าอำเภอฝางที่เรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าได้เสริมทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังสร้างโอกาสสู่อาชีพอย่างยั่งยืนเจ้าทางด้านนางสาวประภาสอนจันหัวนาผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้ทางด้านนางสาวเยาวนาเชื้อเมืองพานผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขังพร้อมด้วยศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยดำเนินโครงการพัฒนาต้นแบบการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะปล่อยนะเจ้าจัดฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพขนมไทยฮือกับผู้ต้องขังหญิงจำนวน30คนการฝึกอบรมเตื้อนี้ก็มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะด้านขนมไทยซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิชาชีพที่ผู้ต้องขังกลุ่มเป้าหมายคือความสนใจและก็มีความประสงค์ที่จะนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษนักที่สุดโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจากเมนูที่สามารถใช้วัตถุดิบและอุปกรณ์ภายในครัวเฮือนได้บ่ซับซ้อนใช้เงินลงทุนเริ่มต้นบัดนักแล้วก็สามารถต่อยอดเป็นอาชีพอิสระหรือว่าสร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวได้ซึ่งต่างเรือนจำอำเภอฝางก็คือความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังผ่านการเสริมทักษะวิชาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและกับวิถีชีวิตของชุมชนเพื่อสร้างโอกาสในการมีงานทำหลังพ้นโทษส่งเสริมการเปิ้งปลาตัวเก่าและก็เตรียมความพร้อมสำหรับการปิ๊กคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพมีศักดิ์ศรีและก็ลดโอกาสหวนปิ๊กไปกระทำผิดซ้ำมาต่อที่ตังลำปูนพ่องตังลำปูนเจ้ารองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนก็ได้นำพุทธศาสนิกชนเจ้าทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาประจำปี2569นะเจ้าเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชานะเจ้าวันนี้ในช่วงเจ้าที่ผ่านมาที่วัดพระธาตุหาริพุนชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำปูนจังหวัดลำปูนนะเจ้านายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเนาะก็ได้เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาประจำปี2569พร้อมด้วยนายปรีชาสมชัยปลัดจังหวัดลำปูนนางสกุลรัตน์จันมณีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปูนศาลทหารตำรวจส่วนราชการตลอดถึงพุทธศาสนิกชนพี่น้องชาวลำปูนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีและก็ส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ร่วมกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาถวายเป็นพุทธบูชาตัวนะเจ้าแล้วก็ไปต่อที่แม่ฮ่องสอนนะเจ้าแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ประกอบพิธีถวายเตียนพรรษาและพาอาบน้ำฝนพร้อมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาเจ้าซึ่งที่อาคารเจ้าผู้สูงอายุเนาะที่อาคารผู้สูงอายุวัดพระธาตุดอยกองหมู่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเจ้าต่างด้านนายอุดมศักดิ์ขาวหนูนารองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็เป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีถวายเตียนพรรษาผ้าอาบน้ำฝนและก็พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีพระสุมนศาสนกิจเจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และก็มีหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนเจ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็นำผู้ร่วมพิธีถวายเตียนพรรษาจากนั้นก็ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน23รูปณบริเวณลานพระธาตุทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าได้ร่วมกับต่างคณะสงฆ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนและก็หน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569ระหว่างวันที่27ถึง31กรกฎาคม2569ที่วัดพระธาตุดอยกองโมอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้ายังอยู่ที่แม่ฮ่องสอนไปที่แม่เสรียงนะเจ้าต่างด้านตำรวจสภ.แม่เสรียงลงพื้นที่ชุมชนแม่เหาะรณรงค์งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์48ชั่วโมงช่วงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาปีนี้เจ้าต่างเจ้าหน้าที่ตำรวจจุดตรวจแม่เหาะสถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงเดินหน้าลงพื้นที่เดินสายแจกประกาศประชาสัมพันธ์แก่ร้านค้าและผู้ประกอบการในพื้นที่ชุมชนบ้านแม่เหาะตำบลแม่เหาะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจ้าเพื่อขอความร่วมมือในการงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดทั้งการขายปลีกขายส่งในช่วงวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาก็คือวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาเจ้าเพื่อรณรงค์ คือพี่น้องประชาชนนอกได้ปฏิบัติตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องกำหนดวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่3พุทธศักราช2558ซึ่งกำหนดให้วันสำคัญต่างพระพุทธศาสนา5วันบอกว่าจะเป็นมาฆบูชาวิสาขบูชาอาสาฬหบูชาเข้าพรรษาออกพรรษาเป็นวันห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะเจ้ากำหนดเวลาห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ครอบคลุมระยะเวลา48ชั่วโมงเต็มโดยเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีของวันที่29กรกฎาคมวันนี้ไปจนถึงวันที่ไปจนถึงเวลาเที่ยงคืนนะจ๊ะของวันที่30กรกฎาคม2569ก็คือ48ชั่วโมงซึ่งต่างสถานีตำรวจภูธรแม่เสรียงก็ขอความร่วมมือร้านค้าประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากพบภัยฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างบ่มีข้อยกเว้นเจ้าเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวเราจะไปต่อในช่วงของข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป้น่านกันนอ
3: ผู้ข่าวเจ้าเหนือช่วงข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่าน
2: มาต่อช่วงที่สองเจ้าข่าวสารบ้านเฮาเจียงไฮ้พะเยาแป่น่านไปที่เจียงไฮ้กันก่อนเจ้าที่จังหวัดเจียงไฮ้อู้ศรัทธาแห่งขนาดเลยพี่น้องเจ้าเจียงไฮ้ตลอดถึงนักท่องเที่ยวหลายพันคนเจ้าห่วมตักบาตรเต็งปุ๊ดสืบสานประเพณีล้านนาและเสริมสิริมงคลเจ้าบรรยากาศแห่งศรัทธาเมื่อพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติหลายพันคนพร้อมใจกันห่วมตักบาตรเป็งปุ๊ดหรือประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนของชาวล้านนาเฮานะเจ้าแม้ว่าก่อนที่จะเริ่มพิธีมีฝนตกโปรยปลายมาแต่กลับมาได้ลดถอนแห่งศรัทธาของผู้ที่มาห่วมต่างกับแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีขาวนำข้าวสารอาหารแห้งนะเจ้าเครื่องอุปโภคบริโภคมาห่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในคืนวันเพ็ญที่ตรงกับวันพุธซึ่งก็เกิดขึ้นเพียงบักีเตื้อในแต่ละปีนะก็คือเมื่อเวลาเที่ยงคืนเนาะของเที่ยงคืนนะเจ้าพระสงฆ์ก็ได้ออกบิณฑบาตตามประเพณีหลังจากประกอบพิธีอัญเชิญพระอุปคุตตามความเชื่อของชาวล้านนานะเจ้าเพราะว่าเชื่อว่าพระอุปคุตเนี่ยเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงฤทธิ์มีหน้าที่ปราบพยามารปกป้องคุ้มครองพระพุทธศาสนานะเจ้าก็ได้มีการอัญเชิญพระอุปคุตก่อนเริ่มพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลป้องกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็งานบุญต่างๆเนี่ยก็เลยมีการมีความเชื่อนะเจ้าว่าในวันเป็งปุ๊ดเนี่ยคือพระอุปคุตจะจำแรงกายเป็นสามเณรน้อยละมาฮับบาทโปรดสัตว์บนโลกมนุษย์นะเจ้าผู้ที่ได้ห่วมทำบุญในวันที่เป็นมงคลนี้ก็จะประสบความสุขความสำเร็จและความเจริญในชีวิตบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเพราะว่ามีพี่น้องประชาชนและกันนักท่องเที่ยวจากหลายพื้นที่เดินทางมาร่วมสัมผัสประเพณีอันทรงคุณค่าของชาวล้านนาอย่างเนืองแน่นเลยนะเจ้าสะท้อนถึงพลังศรัทธาที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเลยนะและควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นแล้วแถมยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวจึงวัฒนธรรมตุ่ยนะอันนี้ก็ได้มีการตักบาตรเป็งปุ๊ดไปต่อที่พะเยาเจ้าที่จังหวัดพะเยาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาหนองพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาในช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งต่างด้านนายภูธนะชมภูมิ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาก็ได้เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงพุทธศาสนิกชนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาเนี่ยตลอดถึงนักท่องเที่ยวตัวทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน58รูปด้วยกันนะเจ้าตีลานพิธีเวียนเตียนตางน้ำกลางกว้านพะเยาบริเวณถนนใจกว้านพะเยาในงานเวียนเทียนตางน้ำตางกว้านพะเยานะเจ้าที่ถือว่ามีหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่58เนี่ยจะเป็นจัดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569นะเจ้าเพื่อคือพุทธศาสนิกชนได้น้อมรำลึกถึงวันอาสาฬหบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญต่างพระพุทธศาสนาและก็มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างพระพุทธศาสนาเจ้าสำหรับในช่วงค่ำเนาะที่พะเยาก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนต่างน้ำ กลางกว้านพะเยาหนึ่งเดียวในโลกครั้งที่58เนื่องในวันอาสาฬหบูชาโดยซึ่งก็จะมีตั้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดงานพร้อมนำในส่วนของข้าราชการนักท่องเที่ยวแล้วก็เจ้าพะเยาเนี่ยห่วมเวียนเตียนต่างน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว้านพะเยาเลยนะเจ้าพิธีก็จะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาเป็นต้นไปที่บริเวณตรงข้าม3แยกร้านอาหารไอวาถนนใจกว้านพะเยาเจ้าจากพะเยาปะไปที่แต่ต่อเลยเจ้าที่จังหวัดแป้ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้นำพุทธศาสนิกชนถวายเตียนพรรษาและพาอาบน้ำฝนในเจ้าสืบสารพุทธประเพณีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและกะวันเข้าพรรษาเจ้าที่พระอุโบสถวัดพระธาตุมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแป้ทางด้านนายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแป้ก็ได้เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีถวายเตียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2569เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารวมทั้งสืบสานประเพณีถวายเตียนพรรษาโดยซึ่งก็ถือเป็นพุทธประเพณีสำคัญที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานะเจ้าตลอดถึงสนับสนุนการศึกษาพระธรรมวินัยของพระสงฆ์ตลอดช่วงเข้าพรรษาโดยส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามโดยนะก็มีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนศาลทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสืบสานอนุรักษ์สืบทอดขนบธรรมเนียมต่างพระพุทธศาสนาคือคงอยู่สืบไปนะไปต่อที่จังหวัดน่านเจ้าจังหวัดน่านตลอดถึงนักท่องเที่ยวก็ได้ห่วมตักบาตรเป็งปุ๊ดเนาะเสริมสิริมงคลฮับบุญใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นปีละเตื่อนะคุณผู้ฟังเจ้าบรรยากาศที่วัดกู่คำตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะเจ้าเที่ยงคืน1นาทีวันที่29กรกฎาคมนะเจ้าพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่านและก็นักท่องเที่ยวพร้อมใจกันร่วมพิธีตักบาตรเที่ยงคืนหรือว่าตักบาตรเต็งปุ๊ดเป็นประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนาเฮาและก็สืบทอดกันมาอย่างเมื่อละโดยในปีนี้ประชาชนก็ได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีนับพันคนสร้างบรรยากาศแห่งศรัทธาอย่างคึกคักนะเจ้าซึ่งการตักบาตรเป็งปุ๊ดก็จะเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเฉพาะวันเพ็ญขึ้น15ค่ำที่ตรงกับวันปุ๊ดเนาะโดยเริ่มพิธีหลังเวลาเที่ยงคืน1นาทีนะของวันปุ๊ดซึ่งปี2569เนี่ยตรงกับวันที่28กรกฎาคมต่อเนื่องเข้าสู่วันที่29กรกฎาคมก็ถือว่าเป็นวันเป็งปุ๊ดเพียงเตื้อเดียวของปีเนาะทำให้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนนักต่างตั้งใจเดินทางมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะได้นำข้าวสารอาหารแห้งข้าวหวานเนาะเครื่องไทยธรรมมารอใส่บาตรพระสงฆ์สามเณรที่ออกบิณฑบาตในช่วงหลังเที่ยงคืนนะเจ้าสำหรับพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ดที่ถือว่าเป็นประเพณีที่เกิดขึ้นได้บัดได้เกิดมันเนาะเนื่องจากว่าจะจัดเฉพาะวันขึ้น15ค่ำตรงกับวันปุ๊ดเตาอันซึ่งในแต่ละปีอาจจะมีเพียงเตื้อหนึ่งหรือว่า2เตื้อเตาอันหรือบางปีอาจจะบ่มีเลยแต่ว่าในปี2569มีเพียงวันที่29กรกฎาคมวันเดียวครั้งต่อไปจะตรงกับวันที่20เมษายน2570เจ้าซึ่งประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ดนอกจากจะเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาวล้านนาแล้วยังเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมนะเจ้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาสัมผัสเสน่ห์ของเมืองน่านพร้อมเหียนหูวิถีความเชื่ออัตลักษณ์ท้องถิ่นที่ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างงดงามจนถึงบัดเดี๋ยวนี้เลยนะเจ้าและนี่ก็เป็นประเด็นทั้งหมดข่าวสารใน8จังหวัดภาคเหนือของเฮาเจ้าคุณผู้ฟังจะติดตาม FM 97 MHz หนอกก็ฟังสวทลำปางแล้วก็มีสถานีอื่นๆที่ห่วมรับสัญญาณไม่ว่าจะเป็นสวทเจียงใหม่เจียงไฮลำปูนพะเยาแป้น่านแม่ฮ่องสอนแม่เสรียงต้องขอบคุณทุกสถานีที่ห่วมรับสัญญาณโดยขอบคุณคุณผู้ฟังแฟนรายการนะเจ้าที่ติดตามถึงแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์เนาะก็ยังติดตามการขอบคุณแอดมินสวทแป้โดยนะเจ้าที่เข้ามากดติดตามกดแชร์รายการคุณมะลิแก้วนะเจ้าคุณสง่าลุ่มน้ำวางคุณอเม้งเมืองรถม้านะเจ้าพี่เจ๊กธนัชชาขอบคุณเจ้าคุณสันนนชัยวงศ์คุณธินกรมุนทาสวัสดี สวัสดีผู้ดำเนินรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือ8จังหวัดวันนี้ฟังอยู่ที่อุทัยธานีภาพและเสียงชัดเจนต้องขอบคุณช่างของเฮานะเจ้าวาทีร้อยตรีอาทิตย์วันณวานวารีนะที่ควบคุมด้านเทคนิคของเฮาน่ะไปทำบุญวันวิสาขะเวียนเตียนในภาคบ่ายมาเรียบร้อยแล้วเอาบุญมาฝากกันตวยขอบคุณเจ้าคุณสกุลรักเขื่อนปัญญามีรีวิวส่งสติ๊กเกอร์หูหัวใจมาขอบคุณเจ้าดีเจแก้มยุ้ยบอกยอดเยี่ยมเลยเจ้าข่าวสารวันนี้ธิดาส้มเกลียงไม่เลี้ยงเมืองเถิดขอบคุณเจ้าหัวหน้าแก้มยุ้ยนะคุณสกุลรักเขื่อนปัญญาก็สวัสดีเจ้าคุณเจี๊ยบชุรีน้องเจี๊ยบชุรีใจชีวิตที่มีความสุขส่งสติ๊กเกอร์มาแม่อูศรีงามสว่างจิตขอบคุณทุกกำลังใจเจ้าวันนี้สำหรับในช่วงของอู้ข่าวเจ้าเหนือกับทีมงานสวทลำปางนะเจ้าจะต้องนำรายการจากลาคุณผู้ฟังแต่เพียงเต้าอี้เดี๋ยวแฮมช่วงต่อไปขอเชิญติดตามรายการพิเศษใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับทางสวทชัยภูมิกันต่อนะเจ้าวันนี้ขอบพระคุณจ้านักลาไปก่อนสวัสดีเจ้า
4: ติดตามรับฟังรายการอู้ข่าวเจ้าเหนือได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 นแรงทางสวทลำปาง FM 97 MHz สวทลำพูน FM 95 MHz สวทพะเยา FM 95.25 MHz สวทแป้ FM 91 MHz สวทน่าน FM 94.75 MHz สวทเชียงใหม่ FM 98 MHz และ AM 639 kHzสวทฝาง FM 89.25 MHz สวทเชียงไฮ FM 95.75 MHz สวทแม่ฮ่องสอน FM 104 MHz สวทแม่เสรียง FM 90.5 MHz และสวทเพื่อการเฮียนฮู้และเตือนภัยภาคเหนือ AM 549 kHz และเพจ Facebook ของแต่ละ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับพบกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดมิได้ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์70สถานีทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ผลิตรายการโดยมีผมศาสตร์ว่องการดีรับหน้าที่ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการจะพาทุกท่านย้อนกลับไปเมื่อปีพุทธศักราช2525ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวจังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นผืนป่าที่ใหญ่ที่ยังคงเหลืออยู่ไม่กี่แห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทรงมีพระราชดำรัสว่าพื้นที่บนภูเขาเป็นพื้นที่ราบสูงกว้างขวางมีป่าอุดมสมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าเพื่อพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์เปิดจากพระราชดำรัสดังกล่าวก่อให้เกิดโครงการสวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียวอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกไปติดตามเรื่องนี้กันในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: เก่าเล่าเรื่องจังหวัดชัยภูมิถูกกล่าวขานถึงความมหัศจรรย์ของผืนป่าที่มีความเป็นธรรมชาติมากที่สุดนั่นคือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวสถานที่ที่เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติแหล่งอาหารของสัตว์ป่าที่สมบูรณ์ที่สุดมีเนื้อที่กว่า 975,000 ไร่ในเขตพื้นที่อำเภอคอนสารเกษตรสมบูรณ์และอำเภอหนองบัวแดงเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ติด1ใน5ของประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2525พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อส่งเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้ผ่านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวส่งทอดพระเนตรเห็นผืนป่าที่มีความเขียวขจีมีความอุดมสมบูรณ์ส่งมีพระราชดำริอยากให้รักษาผืนป่าแห่งนี้ให้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อนุรักษ์ให้เป็นที่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวรวมทั้งไม่ให้ประชาชนเข้าไปบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้มีความอยู่ดีกินดีมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนองพระราชดำริโดยให้ราชเลขาของพระองค์ทำแผนงานโครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวขึ้นโดยการวางแผนพัฒนาหมู่บ้านรอบป่าภูเขียวให้มีความอยู่ดีกินดีปลูกฝังให้รักป่าและสัตว์ป่าซึ่งได้จะตั้งโครงการบริเวณรอยต่ออำเภอหนองบัวแดงอำเภอคอนสารอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิรวมทั้งวางแผนในการปล่อยสัตว์ป่าด้วยการจัดงานวันอิสรภาพของสัตว์ป่าไทยขึ้นในวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2530ณบริเวณทุ่งกระมังภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวโดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จเป็นองค์ประธานในการปล่อยสัตว์ป่าอาทิเช่นกวางกระจงและนกนานาพันธุ์ให้คืนสู่ป่าภูเขียว และในโอกาสนี้ราษฎรที่มาเข้าเฝ้าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่เข้าป่าล่าสัตว์ในป่าภูเขียวอีกพร้อมกับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปืนที่ใช้ในการล่าสัตว์จำนวนกว่า 1,200 กระบอกด้วยและเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพิธีปล่อยสัตว์ป่า7ชนิดจำนวน98ตัวที่บริเวณทุ่งกระมังในพิธีดังกล่าวมีประชาชนรอบหมู่บ้านภูเขียวจำนวนมากมอบอาวุธล่าสัตว์ป่าและกล่าวคำปฏิญาณตนว่าจะไม่เข้าไปล่าสัตว์ป่าและบุกรุกทำลายป่าอีกต่อไปด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลและพระเมตตาที่มีต่อสัตว์ป่าทำให้ปัจจุบันเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียวเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ป่าโดยเฉพาะสัตว์กินพืชรวมทั้งจำนวนสัตว์ป่าได้มีการขยายพันธุ์จำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกลายเป็นแหล่งศึกษาชีวิตสัตว์ป่าศึกษาธรรมชาติซึ่งที่นี่เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประทับใจในความงดงามและระบบนิเวศเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังได้จัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าภูเขียวเพื่อเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์สัตว์ป่าหายากสัตว์ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์ป่าที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจเช่นเป็ดกาบไก่ฟ้าพญาลอกวางป่าเนื้อสายปัจจุบันสัตว์ป่าดังกล่าวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและกลับคืนสู่ธรรมชาติด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุกคนได้น้อมนำแนวพระราชดำริเป็นแนวทางในการดำเนินงานตลอดมา
1: คุณผู้ฟังครับกว่าจะเป็นผ้าไหมผืนหนึ่งเกิดจากกระบวนการสร้างสรรค์ผ่านทั้งการเวลาความอดทนประสานจิตวิญญาณของครูช่างหัตถศิลป์ดังเช่นเรื่องราวของครูสมใจคงชัยภูมิผู้เติบโตมากับภูมิปัญญาการทอผ้าไหมมัดหมี่ตั้งแต่วัยเยาว์ก่อนที่จะสั่งสมประสบการณ์จนกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญของกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพทุ่งกระมังจังหวัดชัยภูมิหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญของครูสมใจคือพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ส่งมอบโอกาสให้เข้าร่วมโครงการเรียนรู้วิธีการทอผ้าไหมมัดหมี่ทำให้สามารถพัฒนาต่อยอดผลงานได้อย่างโดดเด่นและคว้ารางวัลการประกวดผ้าไหมมัดหมี่จากพระองค์ท่านถึง2รางวัลรวมถึงรางวัลอื่นๆอีกมากมายไปติดตามเรื่องนี้กันได้ในช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ตั้งแต่เริ่มแรกกะพ่อแม่พระเลี้ยงม่อนเนาะเลี้ยงม่อนทอทำเองนุ่งเองนะคะบ่ได้ขายที่ตะเกียกอ่ะสมัยตะกี้บ่ได้ขายทอเองทำเองนุ่งเองถ้าเป็นสาวอยู่หุ่นกะหัดเฮ็ดตั้งหัด15ปีเพราะว่าอาเพิ่นเป็นสร้างใหม่เพิ่นก็บอกพ่อใหญ่มาอยู่พี่ก็มีหมูมีพวกก็เฮ็ดไปธรรมดาเฮ็ดได้ขายมาอยู่เพียขายเพิ่นละ 1,000 บาทก่อนเฮ็ดขายไปเรื่อยๆค่ะรับจ้างมันมีน้ำเฮ็ดสุอันสุยางพอปี34เพิ่นมาตั้งสวนม้อนให้ท่านพวกเกษตรอำเภอเพิ่นก็เลยว่าจะอยากไปรับเสด็จบ่เพิ่นเลยถามว่างสิไปรับใส่ล่ะทงกำมังเพิ่นก็ว่าทงกำมังหนทางเกินยากแม่ก็ว่าอยากไปเนาะเพิ่นก็เขียนชื่อไปเบิดนั่นล่ะ40กว่าคนไปนะก่อนสิไปก็เลยบอกกับเพื่อนคนนึงว่าเอ๊ะเฮาเอาผ้าไปถวายบ่ยายเต้ามีบ่ซั่นแล้วว่ามีข่อยก็มีตรงนึงข่อยก็มีตรงนึงคือกันซั่นก็เอาไปโพละชิ้นนะคะพอดีขึ้นผู้พานกับเมารถ2แถวเนาะโอ้ยทั้งย่านหามุ้งเพิ่นก็ไปนั่งเลี้ยงแถวบ่ป้าเพกป้าหยังเพิ่นไถพอกกระตึงกระตั้งนะพอนั่งเก็บดักดีๆนะจ้ะวันนี้ค่ะ ม่กับบ่ทันหมู่แม่กับบ่ได้นั่งแล้วทั้งนาเจ้าหน้าที่เพิ่นมาจัดรายการจัดที่นะผู้ใดมีของถวายมานั่งทั้งนาเพิ่นก็ว่างสินะแม่ก็ไปบ่ได้หมู่คือเพิ่นได้นั่งทั้งนาแล้วเพิ่นบ่ใหญ่นะ
4: ใครๆก็อยากเข้าฟัง
3: จ้าเพิ่นบ่ให้สิทธิ์เฮาก็แม่ก็ได้นั่งอยู่แถวที่3แถวที่2พอดีท่านเสด็จย่างมาเสด็จมาว่าเจ้าหน้าที่นายทหารเลยว่าถ้าแม่มาบ่ได้แม่ก็เอาของแม่มาวางทั้งหน้าเพิ่นระวังสินะเพิ่นเสด็จมาเพิ่นย่างมาเพิ่นก็มาเห็นผ้าแม่วางอยู่บ่มีเจ้าของแม่นบ่
4: ค่ะ
3: เพิ่นก็เลยจับคนมาเบิ่งว่านางสมใจอยู่ที่ไหนคะเพิ่นก็เลยเอิ้นวางสินะแม่ก็เลยยกมือไหว้ทำไมมานั่งข้างหน้าล่ะว่าจะได้วางสิเพิ่นก็เลยท่านผู้หญิงเจริญจิตก็ป้อนซองให้เพิ่นก็ป้อนซองให้แม่นะตอนนี้แม่เพิ่นพ่อให้เงินให้ยังให้ซองให้ยังแล้วเพิ่นก็เลยถามว่าอยากจะเป็นสมาชิกของแม่ไหมถ้าอยากเป็นสมาชิกของแม่ก็เขียนชื่อมาเลยนะสั่นส่งให้ท่านผู้หญิงเจริญจิตเลยเพิ่นระวังสินะก็เขียนซื้อ4หมู่บ้านน่ะได้ไปหลายคนเติบอยู่ดอกเป็นประมาณ100คนละ
4: ค่ะ
3: ไปว่าแล้วเพิ่นก็เลยตกลงโอเคให้ก็ได้ปลูกม้อนปลูกมาแต่ปีพุ่นล่ะเลี้ยงม้อนมาตลอดแต่ที่แรกเพิ่นให้ไม้มาเที่ยละ2โล3โลพุ่นละโลก็มีนะได้ทำผ้าส่งให้เพิ่นน่ะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ยเดี๋ยวนี้เอาก็บ่ไหวเฮ็ดบ่ไหว
4: ค่ะ
3: เพิ่นให้พุ่นละ10โล20โลก็ได้แต่แม่เฮ็ดบ่ไหวเนาะแม่ก็เฮ็ดมาปีละ10โลนี่ละเป็น10ปีแล้วล่ะว่า
4: ค่ะ
3: ก็ได้เงินได้ล่ะคือภูมิใจที่สุดก็คือมีเงินส่งลูกส่งหลานเรียนมีเงินทุนให้ลูกให้หลานไปอีกภูมิใจที่สุดตอนเนี้ยคือได้รับจากพระพันปีหลวงม้านี่รับรางวัลอยู่ที่ผู้พันน่ะ 40,000 บาท
4: ค่ะ
3: รางวัลชมเชยน่ะแม่ก็ได้ใส่จักบาทให้ลูกลงทุนเบิด
4: ค่ะ
3: แล้วบ่แม่ลูกลงทุนมาก็บ่เคยขาดทุนอาจารย์ได้ไปฝึกให้เขาอยู่ที่บ้านเรานี่แหละตำอำเภอเรานี่แหละข้างในไปฝึก2เที่ยวทําก็จะทําทุกอย่างล่ะค่ะที่ถ้าผู้สิมาสืบสานเพิ่นให้เฮ็ดอะไรก็คือเฮ็ดอันนั้นล่ะค่ะจังองค์หญิงให้เฮ็ดผ้าหลายประยุกต์หลายไม้จ้ะก็เฮ็ดให้เพิ่นทุกปีซั่นล่ะแม่ก็เฮ็ดทั้งซั่นแล้วเฮ็ดไปเรื่อยๆจนสิเฮ็ดบ่ได้พุ่นล่ะ

0: คุณผู้ฟังครับปรมาจารย์สีน้ำมันชาวชัยภูมิอย่างอาจารย์สมานคลังจตุรัสวัย72ปีได้บอกเล่าความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างท่วมท้นเต็มหัวใจผ่านภาพวาดเมื่อครั้งที่มีโอกาสถวายงานวาดภาพสีน้ำมันพระบรมสาทิสลักษณ์เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดธนบัตรจากประเทศเยอรมนีด้วยรวมไปถึงตลอดชีวิตการเป็นศิลปินวาดภาพสีน้ำมันได้ใช้ความสามารถในการวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหลายร้อยรูปซึ่งวันนี้เราจะพามาฟังมุมมองของคุณกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวภาพวาดอันทรงคุณค่าในช่วงสานต่อพระราชปณิธานครับ
1: สวัสดีค่ะกุสุมาคลังจตุรัสลูกสาวของอาจารย์สมานคลังจตุรัสค่ะหนูจำได้แม่นเลยค่ะคุณพ่อได้มีโอกาสได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้วาดภาพสีน้ำมันพระบรมสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระพันปีหลวงหลายครั้งหลายโอกาสค่ะแล้วก็แต่ละภาพเนี่ยค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่ทำให้ใช้ระยะเวลานานในการรังสรรค์ผลงานหนูจำได้ว่าคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าเวลาที่ท่านวาดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระพันปีหลวงนอกจากจะต้องวาดให้สวยให้เหมือนแล้วยังจะต้องวาดให้ถึงด้วยถึงในที่นี้หมายถึงว่าเราจะต้องถ่ายทอดผลงานภาพวาดผ่านปลายพุกันของเราให้แสดงถึงพระเมตตาของพระองค์ท่านที่มีต่อเราเราเห็นคุณพ่อเวลาวาดภาพอะค่ะจะเก็บทุกรายละเอียดมีความประณีตบรรจงในการสร้างสรรค์ชิ้นงานไม่ว่าจะเป็นลายผ้าไทยของฉลองพระองค์หรือว่าจะวาดภาพให้สื่อถึงจิตวิญญาณของภาพให้เห็นถึงสายพระเนตรของพระองค์ที่ทรงมองเราขณะที่เราวาดภาพนุชได้โตมากับความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณผ่านภาพวาดของคุณพ่อค่ะสำหรับนุชแล้วภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงที่คุณพ่อวาดแสดงให้เห็นถึงหัวใจของความเป็นแม่แห่งแผ่นดินค่ะทุกครั้งที่นุชมองภาพเหล่านั้นนุชจะนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อเราค่ะเนื่องด้วยการที่คุณพ่อได้รับคัดเลือกให้วาดรูปพระองค์ท่านทำให้เรามีเงินมาสร้างหอศิลป์คลังจตุรัสจังหวัดชัยภูมิแห่งนี้และนอกจากนั้นคุณพ่อหรืออาจารย์สมานยังเป็นศิลปินเอกครูช่างผู้สอนแผนกภาพวาดสีน้ำมันในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่เป็นโครงการศิลปาชีพในสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงทำเพื่อประสงค์นิกรโดยเฉพาะเรื่องศิลปาชีพคุณพ่อจะเล่าให้ฟังเสมอว่าพระองค์ท่านทรงเหนื่อยยากแค่ไหนที่ต้องการอยากให้ชาวบ้านมีอาชีพมีชีวิตที่ดีขึ้นภาพวาดจึงกลายเป็นแรงบันดาลใจทำให้เราอยากทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างนุชในฐานะลูกสาวศิลปินอาจารย์สมานคลังจตุรัสผู้สร้างสรรค์ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงนุชมองว่าการสืบสานต่อพระราชปณิธานไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องทำสิ่งที่ใหญ่เกินตัวเสมอไปค่ะแต่เป็นการส่งต่อคุณค่านุชมีความตั้งใจที่จะสืบสารและอนุรักษ์ความเป็นไทยที่คุณพ่อได้ถ่ายทอดไว้ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทยหรือการใช้ชีวิตอย่างมีเมตตาแบ่งปันเหมือนที่พระองค์ท่านทรงทำให้ดูเป็นแบบอย่างค่ะคุณพ่อถ่ายทอดความรักของพระองค์ท่านผ่านปลายภูกันส่วนนุชขอสืบสานต่อความรักนั้นด้วยการลงมือทำค่ะเพื่อรักษาเอกลักษณ์และความงดงามของไทยให้คงอยู่สืบไปภาพพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระพันปีหลวงของคุณพ่อคือบันทึกของความจงรักภักดีและหน้าที่ของนุชก็คือการทำให้บันทึกเล่มนั้นมีชีวิตด้วยการก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ในแบบที่นุชสามารถทำได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: อำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาก็หยุดประทับหน้าที่สี่แยกหนองบัวโคกท้องที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิ

เสด็จพระราชดำเนินจากที่ว่าการอำเภอจตุรัสถึงจังหวัดชัยภูมิเวลา 12:30 น.เสด็จพระราชดำเนินขึ้นประทับณที่พักผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิซึ่งจัดถวายเป็นที่ประทับแรม

0: เวลา 16:30 น.เสด็จพระราชดำเนินจากที่ประทับแรมไปประทับหน้ามุกสารกลางจังหวัดปฏิทัศน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกราบบังคมทูลในนามของข้าราชการพ่อค้าและประชาชนว่าต่างก็มีความปิติยินดีเมื่อทราบข่าวว่าจะเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมเพราะนับเป็นครั้งแรกที่พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมานับว่าเป็นมหาสุภฤกษ์มิ่งมงคลอันประเสริฐที่จะดลบันดาลให้ปวงประชาราษฎรมีความร่มเย็นตลอดไปชั่วกาลนานพระราชทานพระราชกระแสดังนี
1: ้ขอให้ทุกคนต้องใจสวดมนต์และอธิษฐานให้ฝนตกเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนี้ข้าพเจ้าขอขอบใจผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้อำนวยพรแก่เราทั้งสองและทั้งลูกของเราด้วย
0: วันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2498เวลา 10:30 น.เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากที่ประทับแรมจังหวัดชัยภูมิระหว่างทางได้มีราษฎรทำซุ้มรับเสด็จและมีผู้จงรักภักดีหาของมาทูลกราบถวายมากมายนี่คือต้นบูชาที่ราษฎรจัดตั้งไว้รับเสด็จตามหน้าบ้านของเขาเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีบัวใหญ่เวลา 11:30 น.ราษฎรพากันมาเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นชานชราสถานีที่นี่ก็อีกแห่งหนึ่งที่ต่างก็พากันหาของมาทูลกราบถวายมากมายตั้งแต่ต้นทางเสด็จจนถึงพระพลาที่ประทับ

งมีพระราชดำรัสตอบขอบใจพระสงฆ์นิกรของพระองค์ที่มารับเสด็จโดยพร้อมเพรียงและพระราชทานพรให้มีความสุขความเจริญและสมบูรณ์พูนสุขโดยทั่วกัน

0: บวนรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีบัวใหญ่ท่ามกลางเสียง
1: คุณผู้ฟังครับเวลาของรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงวันนี้หมดลงแล้ววันพรุ่งนี้พบกับสวท.101เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการผมศาสตร์ว่องการดีดำเนินรายการควบคุมการผลิตโดยนางสาวเพชรรัตน์วังละหาผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยภูมิและอำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1วันนี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปีพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมขอนำท่านผู้ฟังไปยังพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอัฐานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปร.ราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
2: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักสุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้ง

0: ครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้อัธนิติดิสถาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

ตรียางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพรรณภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจปอนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธินิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับ

0: วันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพระภาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: ยังพันเตวิสุงสุงรหนาคายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะทุติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรหนาคายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะตติยังปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรหนาคายาติสระเนนสหะพันจักศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอทินนาทานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาวิรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: ครับสมเด็จพระพุทธวชิรกรมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงานในลำดับต่อไปครับ
3: นายอาจารย์ดิษฐานาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณ นั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักษิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณ นั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณ นั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นวันเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขีนังกัตตวาหรือปทักขีนังกโรติงแปลว่าทำปทักษิณนะครับ และเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือติคตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นติคตุงปทักคินังกัตวาหรือว่าติคตังตุงปทักคินังกโรตะกโรติแปลกันว่าทำประทักษิณสิ้นวระ3รอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าประทักขินก็คือคำว่าประทักษิณทักขินาวัตทักษิณาวัตและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าประทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขินาวัตเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตหรือว่าอุตราวัตส่วนคำว่าทักษิณาวัตคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณาวัตก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพ บูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำขวัญโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค
4: ์สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
4: นะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภควาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธ

มพุทธกาลุนจะภาพนั้นนิรันดรสวากขาโตภควตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนโชคสาธรดูดดวงประทีปชัชวานแห่งองค์พระศาสดาจารย์ส่องสัตสันดานสว่างกระจ่างใจมนทำใดนับโดยมรรคผลเป็นแปดครึ่งยนต์และก้าวกับทางนิพพานสมญา

ให้ล่วงลูกกองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะทิชังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติจงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเห็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบังรู้ทางอันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมครังอุทิตโคสะสะเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังบางเมื่อพระองค์ปรมพุทธทวิสุทธัสสาสดาตรัสรู้อนุตตรสมาธินโพธิบัลลังก์คุณมาสหัสสะพะหุภาหุวิชาวิชิตครั้งขีคิลิเมฆลปทังคัจฉาหิ

นพยุหมารามเรือมารายสูนด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทํานองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งยาออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงยังชังชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้นลงทางด้านหน้าและด้านหลังครับ

0: ท่านผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นด้วยการงดเว้นจากอบายมุขมุ่งปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกๆท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปัตติตังตุมหังทิปะเมวะสมิจเจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปันนรโสยะถามันโชติระโส

ตุเตภวตุสัพพะมังคะลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเว

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชวพิสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีการมีพิธีถวายเครื่องทยธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: านผู้ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสฐะอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตตระกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบรรเย็นและผมนายอานนท์นันตสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: บกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันนะครับ17นาฬิกากับอีก51นาทีครับที่จบลงไปนั้นเป็นการถ่ายทอดสดนะครับพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาพุทธศักราช2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับก็ได้มีการถ่ายทอดสัญญาณเสียงให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนครับวันนี้เป็น1วันสำคัญของเรียกว่าพุทธศาสนิกชนนะครับมีหลายๆท่านเลยเดินทางไปเวียนเทียนในช่วงเย็นของวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในวันพรุ่งนี้ครับก็จะเป็นวันเข้าพรรษาด้วยกิจกรรมต่างๆในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้นี่ถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าพุทธศาสนิกชนไทยออกมาทําบุญกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวแล้วก็หลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มีการส่งมาบอกว่าไปงานแห่เทียนพรรษาแล้วด้วยนะครับวันนี้ไปกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะครับแน่นอนว่าวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับโดยในปีนี้ตรงกับวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งถือว่าเป็นวันหยุดราชการนะครับแน่นอนว่ามีกิจกรรมสำคัญเกิดขึ้นมีเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นนะครับในวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นความสำคัญ3ประการด้วยกันคุณผู้ฟังครับเรื่องแรกเลยครับเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรกพระพุทธองค์ครับได้ทรงแสดงธรรมนะครับที่เป็นธรรมครั้งแรกนะครับที่ตรัสรู้แก่ปัญจวัคคีย์ครับซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการประกาศพระศาสนาเรื่องที่2ครับเรื่องสำคัญนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากที่ได้ฟังปฐมเทศนาครับท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมและขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือได้ว่ามีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและอีกประการสำคัญนะครับนั่นก็คือเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครับครบองค์3โดยการที่ท่านโกณฑัญญะครับได้บรรลุธรรมและเป็นพระสงฆ์ทำให้พระรัตนตรัยครับอันประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครบถ้วนบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกด้วยเหตุนี้ครับวันอาสาฬหบูชาจึงมีอีกชื่อหนึ่งครับว่าวันพระธรรมหรือว่าวันพระสงฆ์นั่นเองกิจกรรมที่นิยมประพฤติปฏิบัติกันในวันอาสาฬหบูชาก็มีทั้งการไปทำบุญตักบาตรรักษาศีลนะครับฟังธรรมเทศนารวมถึงการไปเวียนเทียนครับเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์กิจกรรมที่ทำกันนะครับต้องบอกว่าเป็นการทำต่อเนื่องกันมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์เพื่อสร้างบุญกุศลรักษาศีลครับการตั้งใจถือศีลทั้งศีล5แล้วก็ศีล8เพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสฟังพระธรรมเทศนาครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าวัดฟังธรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมจักกัปปวัตตนสูตรครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและก็อีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญครับนั่นก็คือการเวียนเทียนการเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ3รอบเพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณพร้อมกับการถือดอกไม้ธูปเทียนวันอาสาฬหบูชาครับเป็นวันที่หลายๆคนใช้โอกาสนี้ครับในการละเว้นอบายมุขแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงามนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นการสรุปให้ฟังกันนะครับเรื่องราวของวันอาสาฬหบูชาซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับที่พุทธศาสนิกชนไทยครับต้องบอกว่าให้ความสำคัญในวันนี้นะครับและก็แน่นอนว่าในวันพรุ่งนี้ครับเป็นวันเข้าพรรษาด้วยนะครับหลายๆพื้นที่นะฮะอย่างเช่นจังหวัดอุบลราชธานีก็มีการจัดงานใหญ่เลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับแน่นอนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายณรงค์เทพเสนาครับวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานครับเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ครับโดยมีประชาชนนะฮะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยทั้งไทยและก็ต่างชาตินะครับเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ร่วมชื่นชมความงดงามของพิธีสำคัญในครั้งนี้ครับอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครับทางด้านของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีก็จัดงานนะครับเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่กับงานแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ด้วยมีการจัดเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมต่างๆและก็มีการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรตินะครับเรื่องของการแสดงต่างๆที่จัดขบวนเฉลิมพระเกียรติงานแห่เทียนอุบลราชธานีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพข่าวที่เรียกว่างดงามมากๆเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวคงต้องไปเตรียมเคารพธงชาติกันในช่วงเวลา 18:00 น.ก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าครับกลับมาติดตามกันต่อจับประเด็นเป็นข่าวครับ
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: สารคดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เราจะสืบสารรักษาและ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่

ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปี Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงาน Northern Best Deal มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
3: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดละปู

0: วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณฤนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา 19:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
2: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิฐานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอนาประชาราชอยู่เป็นนิดคราใดที่ประสงค์กรประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วทิศานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: ทรงพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิรศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขา

0: ที่การนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
0: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภริยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสวีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมัยตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ซึ่งในขณะนี้ครับพระองค์ได้มีพระราชปฏิสันถารกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐการริลิขิตตระกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรภัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ที่จบตรงนี้คือการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลกระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามันทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมกรณีข้อมูลหมอพร้อมและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์รั่วไหลพร้อมเร่งประเมินผลกระทบก่อนดำเนินการตามกฎหมาย
2: พันตำรวจเอกสุรพงษ์เปล่งขำเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือสคสหรือ PDPC เปิดเผยถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล2กรณีได้แก่ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลระบบหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีประชาชนยื่นร้องเรียนแล้วกว่า30รายและกรณีระบบ TSD Investor Portal ของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดหรือ TSD ที่มีข้อมูลผู้ใช้บริการรั่วไหลราว 200,000 รายโดยสคส.ได้สั่งการให้ทั้ง2หน่วยงานเร่งนำส่งข้อมูลคำชี้แจงและพยานหลักฐานทางเทคนิคเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุขอบเขตผลกระทบมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเยียวยาและการแจ้งเตือนประชาชนตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA อย่างเคร่งครัดทั้งนี้สคส.ย้ำว่าการแถลงข่าวต่อสาธารณะยังไม่เพียงพอแต่ต้องมีหลักฐานเอกสารที่ตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อพิสูจน์ความรับผิดชอบขององค์กรซึ่งหากพบว่ามีข้อบกพร่องหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายสคส.จะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาดเพื่อปกป้องสิทธิของประชาชนพร้อมกันนี้ยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบเพิ่มความระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่อาจแอบอ้างส่งลิงก์หลอกขอรหัสผ่านหรือรหัส OTP ผ่านทางอีเมลโทรศัพท์และ SMS ในระยะนี้อย่างใกล้ชิดปฏิพลสรัพพรมารายงาน
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ Ex Local Low Cost วันที่1ถึง15สิงหาคมนี้จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น17หมวดราคาพิเศษผ่านร้านค้าส่งค้าปลีกและร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ
3: นางสาวลลิตาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศจะจัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเอ็กโรโคโรคอร์ดวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการมีประชาชนสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมากรัฐบาลจึงขอชี้แจงรายละเอียดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการวางแผนจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าที่ร่วมโครงการครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันรวม17หมวดสินค้าแจ้งเพื่อสินค้าบริโภค8หมวดได้แก่ข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องและกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดได้แก่แชมพูและครีมนวดผมสบู่และครีมอาบน้ำยาสีฟันและแปรงสีฟันรวมถึงผ้าอนามัยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ผ่านช่องทางจำหน่ายที่ร้านค้าส่งค้าปลีกร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศกว่า135รายกว่า800สาขาประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทยเอ็กโรโคโรคอร์สณจุดจำหน่ายสำหรับมหกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพของครัวเรือนพร้อมทั้งสร้างโอกาสทางการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการไทยและกระตุ้นการหมุนเวียนของเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากจึงขอเชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในช่วงวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการใกล้บ้านเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากส่วนลดราคาสินค้าอย่างเต็มที่ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงคมนาคมผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรถึงท่าเรือระนองเพื่อเชื่อมต่อระบบรางเป็นโครงข่ายรถไฟสายหลักสู่ท่าเรือน้ำลึกฝั่งอันดามัน
4: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงผลการผลักดันโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ช่วงชุมพรท่าเรือระนองระยะทางประมาณ110กิโลเมตรวงเงินลงทุนกว่า 27,000 ล้านบาทเพื่อเติมเต็มจุดเชื่อมสำคัญหรือ Missing Link ของโครงข่ายระบบรางของไทยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจากการลงทุนเป็นรายโครงการสู่การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมทั้งระบบให้ทำงานร่วมกันทั้งถนนรถไฟท่าเรือสนามบินและด่านชายแดนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวโครงการดังกล่าวเป็นจุดเชื่อมยุทธศาสตร์ที่จะช่วยยกระดับขีดความสามารถด้านโลจิสติกของประเทศโดยสินค้าจากทุกภูมิภาคจะสามารถขนส่งทางรางตรงสู่ท่าเรือระนองได้ทันทีช่วยลดต้นทุนและระยะเวลาในการขนส่งพร้อมเปิดประตูการค้าสู่มหาสมุทรอินเดียกลุ่มประเทศบิมสเทคตะวันออกกลางและแอฟริกาทั้งนี้การดำเนินโครงการจะยึดหลักการพัฒนาที่สมดุลโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาอย่างรอบด้านทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและการพิจารณาทำเลที่ตั้งท่าเรือระนองเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ควบคู่กับการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สำหรับความคืบหน้าล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งหากได้รับความเห็นชอบภายในปีนี้คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้เร็วที่สุดภายในปี2570เพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคเร่งระดมสรรพกำลังลำเลียงน้ำสนับสนุนการผลิตน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ขาดแคลนน้ำดิบจากภาวะฝนทิ้งช่วงพร้อมวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาว
5: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงต่อเนื่องทำให้แหล่งน้ำดิบมีไม่เพียงพอและกำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ140ส่งผลกระทบต่อพื้นที่สูงจึงได้สั่งให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เร่งระดมสัมภาระกำลังเข้าแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดสำหรับมาตรการเร่งด่วนกปภ.ได้เร่งลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้าสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำแบบ reverse osmosis ที่ชำรุดปรับโซนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมพร้อมประสานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเตรียมทำฝนเทียมเติมน้ำต้นทุนทันทีและให้กปภ.รายงานผลการทำงานเป็นรายวันพร้อมเน้นย้ำว่าเกาะสมุยเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญการแก้ปัญหาต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการวางรากฐานระบบบริหารจัดการน้ำที่ยั่งยืนในระยะยาวทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำดิบและโครงสร้างพื้นฐานระบบประปาเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวและป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยในอนาคตชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กองทัพภาคที่1เปิดเผยกำลังพลได้รับบาดเจ็บ1นายขณะเก็บทุ่นระเบิดในพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วขณะนี้รักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วด้านกองทัพพร้อมดูแลสวัสดิการต่างๆอย่างเต็มที่
6: กองทัพภาคที่1กองกำลังบูรพารายงานมีกำลังพล1นายได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีแผลจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วคือจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เข้าปฐมพยาบาลและนำตัวส่งเข้ารับการรักษาณโรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยยังรู้สึกตัวดีสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายปัจจุบันได้เก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรพบทุ่นระเบิดและสันพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิด489รายการพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ได้กำชับให้กองกำลังบูรพาเน้นย้ำกำลังพลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบไม่ประมาทพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวมถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ต้องได้รับให้ครบถ้วนและยังคงเดินหน้าภารกิจเก็บกู้ทุ่นระเบิดในพื้นที่อันตรายเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยกับประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลัง ริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเข้มงวดควบคุมกัญชาเพื่อการแพทย์เดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นพบว่ามีร้านกัญชาที่ไม่ต่อใบอนุญาตจำนวน533แห่งและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาต12แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจังหากพบว่ายังลักลอบเปิดให้บริการหรือกระทำผิดรัฐบาลย้ำเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเพื่อจัดระเบียบสังคมและเพื่อสร้างความปลอดภัยยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงยกระดับมาตรฐานการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชูวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 ถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้29 กรกฎาคม 2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับคุณทูลชัยคำรอดที่ห้องส่งนะครับแล้วก็คุณเดชธรชัยสุดาครับทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้แวดวงกีฬานะครับจัดจากนอกสถานที่นะครับผมมีภารกิจในการถ่ายทอดเสียงนะครับวันนี้ก็ออกมาอยู่ข้างนอกห้องส่งนะครับขอฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับได้เชื่อมโยงสัญญาณให้เราได้พูดคุยทักทายกันไม่ว่าจะเป็นทางวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วก็ FM 92.5 MHz นะครับ AM 891 KHz แล้วก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลครับมี2ข่าวครับนะข่าวแรกก็คือเรื่องของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยครับก็ตอนนี้เดินทางไปถึงเวียดนามแล้วนะครับกรุงฮานอยไปแป๊บเดียวอีกเมื่อเช้านี่ก่อนเที่ยงนะครับเดินทางไปนะครับที่สนามบินดอนเมืองนะครับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเดินทางสู่เวียดนามเพื่อเข้าร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026ครับเล็กแรกกรุงฮานอยประเทศเวียดนามครับสายการบินไทยแอร์เอเชียครับในช่วง10 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถึงดอนเมืองแล้วนะขออภัยถึงฮานอยแล้วนะครับแล้วก็ทางด้านของโค้ชออสก็ให้ยืดเส้นยืดสายเบาๆนะครับก่อนเดินทางวันนี้นะฮะก็ทางด้านของตัวแทนของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับทางด้านของร้อยโทสุพจน์ใช้บางอย่างรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็ไปให้กำลังใจนักกีฬานะฮะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยทีมของเรามีนุกนิกนะครับณัฐนิชาใจแสนนะครับเซตเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นกัปตันทีมนะครับคุณผู้ฟังครับเป็นกัปตันทีมนะครับแล้วก็ยังมีตัวหลักๆนะครับก็พี่เอลอัจฉพรคงยศออมสินสติภาพรจันทวิสูตรไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์เฟิร์นวริศราศรีทาเลิศและนักลงทุนชาติไทยไม่ว่าจะเป็นซาร่าแอนโคมานะครับนันทพัฒน์มูลจะคำแล้วก็ออมทรัพย์นะครับปฏิชญาผลนะครับทุกนี้ครับบอกว่าในการทำหน้าที่กัปตันเป็นครั้งแรกนะครับก็จะดึงศักยภาพของน้องๆออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้มากที่สุดในทุกๆแมตช์นะครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะครับที่ไว้วางใจในการทำหน้าที่ตรงนี้นะครับในส่วนของโค้ชออสกิตติพงศ์รักษาเกียงไกรนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลศึก CV Cup นะครับบอกว่าเป็นรายการนี้เป็นรายการที่มีความสำคัญกับทีมในอาเซียนนะครับโดยนักกีฬารุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมการแข่งขันที่แชมป์เอเชียและเอเชียนเกมนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นบททดสอบนักกีฬาเราด้วยนะครับบอกคุณผู้ฟังก่อนนะครั้งนี้เราไม่มีนักกีฬาหลายคนนะที่เป็นชุดใหญ่ไม่ได้มานะพิมพิชยาโกกรัมนะพระดาวนึกแจ้งนี่ไม่ได้อยู่ในชุดนี้ด้วยนะครับนะก็หลายคนนะก็จะเป็นดาวรุ่งขึ้นมานะครับรายการนี้เนี่ยมีสี่ชาติเข้าแข่งขันนะครับนะครับแข่งขันกันระหว่างวันที่31 กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม 2569ทีมที่เข้าแข่งขันมีเวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียไทยนะครับแข่งขันแบบพบกันหมดนะครับเพื่อตัดสินแชมป์ทีมที่มีคะแนนมากที่สุดนะครับก็จะได้แชมป์ไปนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนะครับ31 กรกฎาคมนะครับอีก2 วันนะอีก2 วันวันนี้29วันที่30อีก2 วันวันที่31ก็นะไทยเจอกับอินโดนีเซียก่อนนะ16 นาฬิกาจากนั้นมีคู่แข่งขันคู่ต่อมาก็คือ19 นาฬิกาเวียดนามเจอฟิลิปปินส์นะครับวันที่1 สิงหาคมนะไทยเจอกับฟิลิปปินส์นะครับ16 นาฬิกาแล้วก็อินโดนีเซียเจอเวียดนาม19 นาฬิกาวันเสาร์ที่2 สิงหาคมฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียและไทยเจอเวียดนาม19 นาฬิการอเชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับรอเชียร์กันแต่ก็จะบอกคุณผู้ฟังอย่างที่ผมเคยบอกเมื่อต้นรายการนะครับว่ารายการนี้เราใช้ดาวรุ่งผสมกับตัวหลักนะครับตัวหลักนะฮะเพียงไม่กี่คนนะฮะก็อย่าคาดหวังไว้สูงนะฮะคุณออสบอกว่าเป็นการผสมผสานด้วยทดสอบทดลองนะวอลเลย์บอลดาวรุ่งด้วยนะครับตัวอีกเรื่องนึงซึ่งบอกว่าเป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชียนะทีมชาติแห่งเอเชียมีการจับสลากแล้วนะครับแล้วก็แชมป์รายการนี้บอกก่อนนะว่าจะได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับซึ่งมีการจับสลากกันนะครับก็ปรากฏว่าไทยเนี่ย อยู่ในร่วมสายกับทางด้านของคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียนะครับ ซึ่งสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียครับ AVC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ระหว่างวันที่21-30สิงหาคมที่เมืองเซียนจิงสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB นะฮะประกาศมาแล้วว่าทีมแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026จะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027นะครับแล้วก็โอลิมปิกเกม2028และศึกชิงแชมป์เอเชีย2028แบบอัตโนมัติขณะที่ทีมอันดับที่2และ3จะได้โควต้าร่วมศึกชิงแชมป์โลก2027นะครับกลุ่ม A นะครับจีนเจ้าภาพชนิดไทเปอิหร่านและอิรักครับส่วนกลุ่ม B ไทยคาซัคสถานอินโดนีเซียและออสเตรเลียนะครับกลุ่ม C เนี่ยมีญี่ปุ่นครับมีเวียดนามมีเกาหลีใต้และฮ่องกงครับนะอันดับที่1และ2ของแต่ละกลุ่มนะครับเข้ารอบก่อนนะครับแล้วก็มีอันดับที่3ดีที่สุดอีก2ทีมรวมแล้ว8ทีมนะฮะ8ทีมสุดท้ายจะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะฮะจะถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยเป็นแชมป์เก่าเมื่อปี2023นะครับและเป็นแชมป์รายการนี้3สมัยขณะที่จีนเจ้าภาพเป็นแชมป์สูงสุด13สมัยนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นเป็นแชมป์5สมัยซึ่งคาดว่าเกจิครับเกจิคาดว่า3ทีมนี้แหละครับที่จะแย่งแชมป์และชิงตั๋วไปโอลิมปิกเกม2028ส่วนทีมอื่นๆนะฮะเกาหลีใต้กำลังผลัดใบนะฮะคาซัคสถานนะก็กำลังแรงขึ้นมานะแล้วก็มีชนิดไทเปนะครับแต่เชื่อผมนะฮะเชื่อผมหรือจะไม่เชื่อนะครับเชื่อผมแหละผมก็ว่ามองว่าไทยอย่างน้อยๆรอบรองเข้าแน่นอนนะฮะรอบรองเข้าแน่นอนนะครับนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลเรื่องของฟุตบอลหน่อยนะครับเรื่องของฟุตบอลสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าครับแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับซึ่งฟีฟ่าเอเชียนคัพนะครับซึ่งรายการนี้จัดขึ้นมาโดยฟีฟ่านะครับจัดออกเป็น2ดิวิชั่นนะดิวิชั่น1กลุ่ม A มีอินโดนีเซียนะครับอินเดียมาเลเซียสิงคโปร์กลุ่ม B มีเวียดนามปากีสถานไทยฟิลิปปินส์นะครับแล้วกลุ่มที่2มีกลุ่ม A ฮ่องกงเมียนมาและบรูไนนะกลุ่ม B มีกัมพูชาสปป.ลาวติมอร์เลสเตนะครับซึ่งการแข่งขันรายการนี้เนี่ยฟีฟ่าจะแข่งขันเริ่ม24กันยายนถึง3ตุลาคม2569โดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาตินะครับจะมีเรื่องของรูปแบบจัดการแข่งขันอย่างไรต่างๆเนี่ยโปรแกรมอย่างไรต่างๆก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนึงรายการนี้นะครับประเทศจีนไม่ส่งนะเดิมที่จะมีเชิญจีนมาด้วยนะครับแต่ว่าจีนมองว่าการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าเอเชียนคัพ2026เนี่ยคือจีนแรงกิ้งสูงกว่าใครไงบอกว่าไม่มีประโยชน์กับการพัฒนาวงการฟุตบอลของจีนเพราะว่าเตะกับทีมที่แรงกิ้งต่ำกว่าประมาณนั้นนะครับจีนเขาอยากจะมีทัวร์นาเมนต์แข่งเองเลยไม่ได้มานะครับมันก็เหมือนกับการแข่งฟุตบอลคุณได้คัพอ่ะแต่ว่าเชิญฮ่องกงมาเชิญอินเดียมาร่วมแข่งต้องคันนั่นเสือนะฮะเออคุณได้คัพเป็นของ AFF นะสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะก็นี่แหละก็เป็นอีกรายการนึงแหละครับฟุตบอลมีมากมายก็ดีนะจะได้ชมได้เชียร์กันนะครับพูดถึงฟุตบอลไทยแล้วนะครับวันนี้ก็ทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเราก็ซ้อมกันอย่างเต็มที่นะคุณผู้ฟังครับซ้อมกันอยู่ที่ BGTC 3จังหวัดปทุมธานีนะครับฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงซ้อมต่อเนื่องนะครับเพื่อลงแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปนะครับตอนนี้ในกลุ่ม B ที่มาเลเซียวันก่อนชนะลาว 4-0 นะเขาแข่ง2นัดมี6คะแนนเราเพิ่งแข่งนัดแรกนะที่ชนะลาวมา 5-0 นะครับเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่แล้วนะครับทางด้านของหัวหน้าภูมิสอนของเรานะฮะก็จับซ้อมอย่างเต็มที่นักกีฬาของเรานะไม่ว่าจะเป็นวราชิตเจริญศรีบำเพ็ญพันสาเหมิบูรณ์นะก็ฟิตเต็มที่แหละทุกคนต้องการโชว์ศักยภาพนะคนเตะของเราให้คู่ต่อสู้ได้เห็นนะครับเพราะว่า3แต้มที่ได้มาจากสปป.ลาวนะก็ถือว่าเราเล่นได้ดีนะรวมถึงนัดที่จะเจอกับมาเลเซียในวันที่1นี้นะครับก็เราก็มั่นใจนะเราจะแสดงศักยภาพคนเตะทั้งชุดตัวหลักทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้องนะที่ดึงเข้ามานะฮะจะโชว์ศักยภาพให้เต็มที่ในการเจอกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนะครับร่วมกันนะฮะในการเชียร์ทีมชาติไทยรู้บ้างครับ1สิงหาคมมีเวลาจากวันนี้เท่าไหร่เนี่ย29 30 31 1 2วันนะที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน 20:00 นนะครับบัตรมีขายอยู่นะไทยเจอกับมาเลเซียนะครับนะฮะก็เรื่องของดราม่าฟุตบอลไทยคนไทยไม่ได้ชมฟรีนี่ผมไม่จะพูดยังไงเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกผมในส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากผมสนับสนุนอยู่แล้วนะในการซื้อนะครับในการซื้อกับภาคเอกชนเนี่ยที่ซื้อนะซื้อลิขสิทธิ์นะแล้วก็อยากจะสนับสนุนในการซื้อดูในการดูอย่างถูกต้องนะครับส่วนคนที่ไปชมในสนามได้ชื่นชมอยู่แล้วนะครับ ส่วนคนที่บอกว่าฟุตบอลไทยนะคนไทยต้องดูฟรีแล้วก็เป็นเหตุผลหนึ่งเหมือนกันก็ยอมรับความคิดเห็นความต่างนะครับเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับเจอกันอีกครั้งนึงนะครับวันที่1สิงหาคม2569นะฮะในการที่เราเปิดบ้านเจอกับมาเลเซียต้องชนะมาเลเซียนะจะมี6แต้มเท่ากันนะจะได้ไม่ให้เขากดดันมากนะครับเราก็เป็นที่1ของกลุ่มนะครับคุณฟังจะเป็นที่หล่นไปที่2ไม่ได้นะต้องบอกอย่าหล่นไปที่2นะนะครับไปชนะมาเลเซียก่อนนะมีแต้มกับมาเลเซียนะครับคู่วันบัตรเข้าชมเดี๋ยวบอกราคาก่อนนะครับใครที่ซื้อในสนามนะครับบัตรเข้าชมมีตั้งแต่ราคา300บาท350บาท400บาท500บาท600บาทนะครับก็สรรหาได้นะตามราคาที่เหมาะสมเหมาะและที่ควรเหมาะสมแล้วก็ที่ควรนะฮะตามกระเป๋าสตางค์นะของแฟนบอลแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับส่วนเชียร์ในบ้านนะเชียร์ผ่านแอปพลิเคชันก็ทรูวิชั่นนาวของถ่ายทอดสดนะครับอีกนัดหนึ่งก็เปิดจำหน่ายบัตรแล้วเหมือนกันนะครับไทยกับเมียนมา8สิงหาคมเราติดตามกันนะครับมาเลเซียเนี่ยชนะลาว4-0นะครับพม่าชนะฟิลิปปินส์4-1แล้วก็อินโดนีเซียชนะกัมพูชา5-1คู่ต่อสู้ของเราในฟอร์มแจ่มๆกันทั้งนั้นเลยนะครับนี่ก็คือเรื่องของฟุตบอลมาแจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะครับคุณฟังครับจากฟุตบอลไปดูเรื่องของฟุตซอลนะฮะฟุตซอลก็กำลังสนุกเหมือนกันในเริ่มแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้แต่นะครับวันที่1นะฟุตซอลนะฮะตอนสี่ไม่ต้องฟุตซอลนะครับก็นักกีฬาของเราก็ซ้อมอยู่เต็มที่นะครับตอนนี้นะครับก็ซ้อมอยู่เต็มที่สำหรับการแข่งขันฟุตซอลนะครับก็ยังมีโอกาสที่จะไปเชียร์กันสำหรับคนที่ไปชมฟุตซอลรายการนี้นะครับที่อบจ.นนทบุรีนะครับที่โรงยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีซึ่งรายการนี้เนี่ยที่จัดการแข่งขันนะครับฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยมีนิวซีแลนด์นะ1สิงหาคมนะครับมีอัฟกานิสถานที่เจอกับไทย2สิงหาคมนะ5สิงหาคมเจอเวียดนามนะครับแล้วก็6สิงหาคมเจอกับรัสเซียนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะใครที่ชนะมากสุดมีแต้มมากสุดนะในการเจอกันนะครับก็จะได้แชมป์ไปนะครับแข่งแบบพบกันหมดล่ะของไทยเนี่ย 20:30 นาทีนะครับล่าสุดนี่โค้ชหมีรักพลสายเวียดนามหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็ได้เรียกตัวอดินันมูซับนะครับนักฟุตซอลจากสโมสรราชภัฏเพชรบุรีเข้ามาแทนกฤตอรันสัญลักษณ์นะครับในการบาดเจ็บนะครับซึ่งกฤตอรันสัญลักษณ์นั้นมีชื่อ20คนของฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับในการการคุมทีมของโค้ชนี้รักคนนะครับก็มีการบาดเจ็บและซ้อมยังไม่ได้นะครับก็ต้องถอนตัวออกไปนะครับก็เรียกอภินันมูซับนะครับมาร่วมทีมเขาเป็นฟุตซอลทีมชาติไทยชุดยู23อยู่แล้วนะครับก็ถือว่าประสบการณ์ก็มีอยู่นะครับก็มาอยู่กับพี่ๆในชุดใหญ่นะครับส่วนการตัดรายชื่อนะตอนนี้มี20คนใช่ไหมวันที่30ก็คือพรุ่งนี้นะฮะจาก20คนก็จะตัดเหลือ16คนสุดท้ายนะครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพต่อไปนะส่วนคนที่ตัดออกไปนะ4คนก็อยู่ร่วมจอมกับทีมนะครับย้ำอีกครั้งนึงรายการนี้ก็ทรูวิชั่นนาวถ่ายทอดสดเหมือนกันนั้นนะครับแต่ก็ไปเชียร์ที่โยยูเนเซียมอบจ.นนทบุรีได้นะครับแมตช์สำคัญแหละไม่ว่าจะเจอนัดแรกเจอนิวซีแลนด์นัดที่2เจออัฟกานิสถานนัดที่3เจอเวียดนามนัดที่4เจอรัสเซียสนุกทั้งนั้นนะครับนะผมบันนุ่นนะตั้งใจจะไปดูนัดที่เจอเวียดนามนะครับแล้วก็นัดที่เจอกับรัสเซีย2นัดเลยแหละอยากจะไปดูที่สนามด้วยนะฮะไปเจอกันนะครับคุณผู้ฟังครับไปเจอกันที่สนามนะครับยูเนเซียมอบจ.นนทบุรีนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตซอลไปแล้วนะครับมาติดตามเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลโค้กคัพกันบ้างนะฟุตบอลโค้กคัพเนี่ยรอบกรุงเทพมหานครเนี่ยนะก็ปรากฏว่าแข่งกันมาถึงรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับ32ทีมสุดท้ายของโค้กคัพเนี่ยโอ้โหบิ๊กแมตช์ของในระดับลูกหนังขาสั้นของเมืองไทยเข้ารอบกันเพียบเลยทีเดียวนะฮะฟุตซอลอายุ18ปี17ปีนะครับขออภัยฟุตซอลอายุ17ปีโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับซึ่งเป็นการแข่งฟุตซอลฟุตบอลทั่วเยาวชนอีกรายการนึงนะครับที่ได้รับการสนับสนุนของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มบริษัทโคคาโคล่าในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นโคคาโคล่าประเทศไทยบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและบริษัทอาทิตย์จำกัดมหาชนครับซึ่งฟุตบอลโคคัพอายุ17ปีนะโซนภาคกลางนะครับก็คือขออภัยนะครับโซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับแข่งกัน2สนามก็คือสนามฟุตบอลศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี31และ2นะครับวันนี้นะรอบ32ทีมเนี่ยยิงกัน โอ้45ประตูจาก8คู่นะครับอ่ะมาดูผลกันนะครับที่สนาม1ครับสนามศูนย์พัฒนาศักยภาพกีฬาฟุตบอลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3-1 ครับโปลิสเทโรชนะโรงเรียนไซน้อย 8-0 ครับอาสัมชัญธนบุรีชนะสตรีวิทยา2-0 ครับนนทบุรีวิทยาลัยชนะธนบุรียูไนเต็ด12-0ยิงเยอะมากนะครับติดการยิงในยัดหน้าบ้างนะฟุตบอลนัดเดียวส่งรอบนะอย่ายิงเยอะอย่ายิงเยอะแล้วก็การท่าเรือ FC ครับเอาชนะเตรียมอุดมศึกษาจีนทวง6-1นะครับส่วนสนามที่2วัดสุทธิวรารามครับชนะนวมินทราชูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี4-0ครับโรงเรียนราชวินิตบางเขนเอาชนะนนทบุรียูไนเต็ด2-1นะครับแล้วก็คัสตอมยูไนเต็ดชนะจุดโทษโรงเรียนบางกะปิ5-3ครับในเวลาเสมอ2-2และบีจีปทุมยูไนเต็ดครับแข็งแกร่งสมกับตัวเต็งเลยนะครับเอาชนะโรงเรียนนวมินทราชูทิศบรินเดชา5-0ครับพรุ่งนี้2สนามเช่นเคยคู่แรก8:30 น.นะครับโรงเรียนปทุมคงคาเจอกับอัสสัมชัญโอ้โหเป็นบิ๊กแมตช์ฟุตบอลถ้วยเลยนะครับมาเจอกันนะครับแล้วก็สุรศักดิ์มนตรีนะครับอดีตเป็นลูกหนังขาสั้นนะโต๊ะเล็กเนี่ยนะครับนะเจอกับเมืองทองยูไนเต็ดโอ้โหนี่ก็ถือว่าน่าสนใจโปลิสเทโรครับเจอกับอัสสัมชัญชลบุรีครับผ่านได้หรือไม่นะครับแล้วก็นนทบุรีวิทยาลัยที่ยิงมาเยอะๆครับเจอกับการท่าเรือเอฟซีก็ชนะเยอะเช่นเดียวกันแม่คู่นี้มาเจอกันเองซะแล้วครับน่าเสียดายต้องมีทีมใดทีมหนึ่งตกรอบอ่ะนนทบุรีก็เล่นดีการท่าเรือก็ตัวเต็งอ่ะนะครับส่วนอีกสนามนึงนะ3-2นะครับเริ่มเวลา8:30 น.เช่นเดียวกันโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครเจอกับสามแบงคอกนะครับแล้วก็ราชวินิตบางแก้วเจอกับทูแบงคอกยูไนเต็ดครับคือคู่เอกเลยนะครับแล้วก็คู่ที่3เนี่ยโรงเรียนวัดสุทธิวรารามเจอกับราชวินิตบางเขนในฟุตบอลถ้วยนะกรมพระศึกษา2โรงเรียนนี้เจอกันบ่อยเนี่ยนะครับแล้วก็โรงเรียนคัสตอมยูไนเต็ดครับขออภัยนะครับสโมสรคัสตอมยูไนเต็ดครับเจอกับบีจีปทุมยูไนเต็ดนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับว่าในภูมิภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล2ทีมสุดท้ายที่จะเข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทยในรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับจะเป็นทีมไหนโดยเฉพาะ4ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ามานะครับเข้ารอบมาจะเข้าแข่งขันที่สนามสุพัชราศัยเนี่ยครับกรุงเทพมหานครเนี่ยรอติดตามกันโค้กครับครับรายการใหญ่นะฮะรายการใหญ่ของไทยเอรายการหนึ่งนะที่สนับสนุนฟุตบอลเยาวชนของเรานักเตะนักเตะของเขาของไทยเราหลายคนนะมาจากนี่นะครับเวทีโค้กครับนะฮะคุณผู้ฟังครับมาจากเวทีโค้กครับนะฮะจากเรื่องของฟุตบอลนะครับเรื่องของฟุตบอลไปตามเรื่องของการสรรหานะมีเรื่องของผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนะการที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นะฮะเปิดรับหมักบุคลากรเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้วันสุดท้ายนะฮะผู้สมัครสามารถยื่นวันนี้วันสุดท้ายปรากฏว่าแหมหลายๆคนก็ส่งชื่อเข้ามานะฮะคนสุดท้ายนี่นะอดีตผู้สมัครกผู้ว่าเชษฐ์มนกรนะครับคุณมาริกาบุญมีตระกูลมาสุขมาด้วยนะครับก่อนหน้านั้นนะก็มีท่านรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย2ท่านนะครับนายแพทย์มีชัยอินหยุดนะครับมีรองผู้ว่าฝ่ายรองผู้ว่าฝ่ายบริหารนะครับแล้วก็ท่านรองผู้ว่าสมานมิตรรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเนี่ยมาด้วยมาสมัครด้วยนะครับพันตำรวจเอกชัยพรอภูวงเนี่ยรองผู้บังคับการสำนักงานกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาด้วยนะครับสมัครด้วยคุณคุณากรมั่นพิไรนะครับอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ที่ปรึกษาสมาคมยิงปืนทหารและตำรวจแห่งประเทศไทยนะครับคุณเจมส์ปิยทัศน์นี่เปิดตัวแต่คราวแรกเลยนะครับประธานสโมสรแบดมินตันแกรนูล่านะครับแล้วก็กรรมการบริหารของสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะครับคุณพันประวัติเศรษฐ์ภูวดลนิคิดนะครับที่ปรึกษาสมาคมกีฬาพ่อกายและที่เด็กแห่งประเทศไทยดร.สุวิทย์เลิศธนาคุณวัฒน์นักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็นักทำงานสังคมย่านบางรักนะครับคุณสุเชษฐ์คุณพิพายานนท์นะครับในสมาคมกีฬามิตรเมอร์เชนต์อาร์ตแห่งประเทศไทยนี่คือ10คนที่สมัครนะครับเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับทางคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะก็จะทำการตรวจคุณสมบัติแล้วก็เรื่องของขั้นตอนต่างๆนะครับตามที่กำหนดนะครับแล้วก็กำหนดให้มีการแสดงวิสัยทัศน์สอบภาษาอังกฤษรวมรายชื่อที่ผ่านการคัดเลือกต่างๆนะครับแล้วก็เข้าเสนอที่ประชุมต่อคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยบอร์ดกกท.ให้พิจารณาความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.ให้ความเห็นชอบในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปนะครับใครจะได้ก็นี่คือฟันเฟืองสำคัญเลยนะครับในการที่จะสร้างนะสร้างนักกีฬานะครับสู่ความเป็นเลิศสู่อาชีพ นะครับแล้วก็ในการจัดกิจกรรมทั้งในเยาวชนนะนี่คือเรื่องของคกท.สำคัญนะครับเราก็รอดูว่าใครจะได้เป็นผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับคุณฟังครับเรื่องของเทนนิสนะเทนนิสอาชีพหญิงระดับ WTA 125การแข่งขันเทนนิสในการออดัมบราวแวนโอเพ่นเงินรางวัลกว่า 115,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ 3,857,100 บาทที่แคนาดาครับหญิงเดียวรอบแรกไหมมนุษยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ111ของโลกครับมือวางอันดับที่2ของรายการเอาชนะเหลียงเอ็นชัวมือ298ของโลกจากไต้หวัน 2-0 เซต 6-2 และ 6-4 ครับคืนนี้ตามมาในไทยครับไหมมนุษยาผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับนาโออิบิโนะมือ226ของโลกจากญี่ปุ่นก็รอเชียร์กันนะครับน้องไหมนะก็รอเชียร์กันนะครับจากเทนนิสไปดูแบดมินตันนะครับใครที่เป็นแฟนแบดมินตันเป็นแฟนของปอป้อทรัพย์ตรีแต้รัตนชัยครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยนักกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ตอนนี้เปิดตัวนะทรัพย์ตรีแบดมินตันแอคเคเดมี่นะครับซึ่งปอป้อนะครับเข้าไปร่วมงานซึ่งวันนี้เนี่ยเมื่อวานนะคุณปัทมาลีสัตกูลประธานสมาพันธ์แบดมินตันโลก BWF นะครับและสมาชิกคณะกรรมการโอลิมปิกสากลว่า IOC member นะครับก็เป็นประธานในการเปิดศูนย์ออกกำลังกายO2 Bangkok at Subtree Badminton Academy นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของการเปิดตัวศูนย์ออกกำลังกายนะครับบริเวณแถวจรัญสุขวงศ์84นะก็มีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคลินิกด้านดูแลฟื้นฟูร่างกายกายภาพบำบัดสำหรับผู้ที่บาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายนะครับที่สำคัญนะครับ Subtree Badminton Academy นะที่ผมบอกกับคุณฟังนี่แหละครับเป็นการนำเรื่องของแบดมินตันนะฮะเป็นแอคทีฟิตี้แบดมินตันภายใต้การนำของปอป้อซับซีแซ่รัตนชัยครับนักแบดมินตันทีมชาติไทยดีกรีแชมป์โลกนะฮะมาเปิดตัวเช่นเดียวกันนะครับประสบการณ์นะประสบการณ์นะครับเทคนิคต่างๆที่ปอป้อซับซีมีนะไม่ว่าจะแข่งขันหญิงเดียวหญิงคู่ผสมเจอดังสุดในคู่ผสมนะจะมาสอนน้องๆนะจะสอนน้องๆเรื่องของแบดมินตันนะครับในเชิงแบดมินตันนะครับเธอบอกว่าประสบการณ์ต่างๆนะครับจะยกระดับเรื่องของน้องๆ นะที่จะก้าวสู่นักแบดมินตันในอนาคตนะครับนักแบดมินตันที่ดีและก้าวสู่ในเวทีของแบดมินตันอาชีพนะฮะน้องอยากสร้างนักแบดมินตันสู่นะทีมชาติในอนาคตนะครับเธอยังมีเป้าหมายนะยังไม่วางมือนะครับยังมีเป้าหมายในการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028นะครับสำหรับซับซีแต้รัตนชัยนะครับส่วนโครงการนี้นะครับนอกจากแบดมินตันของซับซีแล้วนะครับยังมีเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพฟื้นฟูมีเรื่องของศูนย์ออกกำลังกายมีมากมายนะครับไม่ว่าจะเด็กจนถึงผู้สูงอายุนะครับประธานเจ้าที่บริหารนะครับนายแพทย์มานพเสียเลิศนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทล้ำเลิศจำกัดผู้ร่วมก่อตั้ง GO2 Bangkok นะฮะก็มีสถานที่นี้มีทุกอย่างนะที่รองรับนะครับเรื่องของกีฬาไม่ว่าจะเป็นบาสเกตบอลนะครับสระว่ายน้ำนะกายภาพบำบัดนะครับแล้วก็มีฟิตเนสบอลด้วยนะครับฟิตเนสนะฮะก็คนที่สนใจเรื่องของกีฬานะครับก็ไปร่วมกันได้นะครับคุณผู้ฟังครับใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะครับวันนี้เปิดตัวนะครับเสื้อฟุตบอลลิเวอร์พูลนะชุดทีมเยือนสีขาวสวยงามมากนะเปิดตัวมาแล้วนะครับใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลไปสรรหากันได้นะไปสรรหามาใส่กันได้สวยงามนะสวยงามนะสวยงามใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลสรรหามาได้นะครับส่วนสุดท้ายข่าวเรื่องกีฬาวันนี้นะครับกับนักบอลชาวไทยเอราวัณกานิเยครับนักเตะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสวัย20ปีนะครับเปิดตัวร่วมทีม SC Bastia ครับสโมสรในลีก3ฝรั่งเศสนะครับยินดีด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วในวันกีฬาพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปนี้โปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18วันที่8ถึง13สิงหาคมนี้ทางการญี่ปุ่นเตือนจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางไปเวียดนามเตรียมลงแข่งขันรายการ CV Cup 2026เล็กแรกทดสอบสนามก่อนไปแข่งขันเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนอย่างกว้างขวางในช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราก็จะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่28กรกฎาคม2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูพระบาท

และความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟนและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวิชาลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 10:10 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการิณีปริยภัทรรัตนสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงเสด็จเข้าท้องพระโรงหน้าพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ต่อจากนั้นเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลทักษิณทรงจุดธูปเทียนบูชาพระสยามเทวาธิราชทรงกราบแล้วเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนที่โต๊ะหมู่บูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์องค์อภิบาลพระชนมพรรษาด้านพระราชอาสน์และด้านพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาเชวัตรัชกาลที่9และพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเจริญพระชนมพรรษาจำนวน75รูปและพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์นวกหายุสมธรรมจำนวน5รูปถวายพรพระจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตพัฒหารแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์ปิ่นโตพัฒหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ประเคนจนครบ80รูปเสร็จแล้วทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลธรรมาสต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระเทพยานวัชระชิโนภาสประธานสำนักศึกษาธรรมโดยธรรมนาวาถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนามงคลวิเศษกันหนึ่งเรื่องมงคลวิเศษกถาจบแล้วพระสงฆ์ถวายพระพรเสร็จแล้วทรงพระราชอุทิศปล่อยปลาซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงปล่อยปลาณท่าราชวรดิษฐ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแด่พระเทพยานวัชระชิโนภาสแล้วทรงประเคนจัตุปัจจัยทยธรรมแด่สมเด็จพระธีรยานมุนีประธานสงฆ์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะเจ้าคณะรองและพระราชาคณะจนครบ80รูปทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรทรงรับการถวายความเคารพจากผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทราวินิจฉัยไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเวลา 18:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจากการณีปรียภัทร

0: สีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณธรรมเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครเวลา 14:16 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเปิดนิทรรศการยังรักทะเลณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเวลา 16:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเสริมศึกยุคลไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังเวลา 17:15 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่ทรงพระราชอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาในพระบรมมหาราชวังและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืน 8-13 สิงหาคมนี้นายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับมูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เตรียมจัดงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ครั้งที่18ภายใต้แนวคิดพระเมตตาแม่แห่งแผ่นดินพลิกฟื้นผืนดินสู่วิถีเกษตรยั่งยืนโดยได้บูรณาการ17หน่วยงานในสังกัดในการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆที่จะสืบสานรักษาต่อยอดโครงการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ส่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าอย่างยั่งยืนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ห่างไกลตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิตนอกจากนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพอาทิสาธิตการขยายพันธุ์บอนสีและการดูแลรักษาบอนสีสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และประมงสาธิตการทำบัวลอยข้าวหอมจันทร์การทำยำผลไม้การเขียนผ้าบาติกและมีการจัดแสดงแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำภายใต้โครงการรักน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินรวมถึงการจัดกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์ดอกมะลิรังไหมโดยกรมหม่อนไหมซึ่งจัดขึ้นเพื่อต้อนรับเทศกาลวันแม่แห่งชาติพร้อมทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการหม่อนไหมไทยทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถร่วมงานสีสันพันไม้เทิดทายบรมราชินีนาถประจำปี2569ได้ในระหว่างวันที่ 8-13 สิงหาคมนี้ณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์อย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลอง
2: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ณสวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดทั้งวันนี้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางเข้ามาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติเลือกซื้อสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนและของดีจากทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครรวมถึงอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าภายในงานโดยนางบุรพาผลประสิทธิ์อายุ63ปีหนึ่งในผู้ร่วมงานกล่าวว่าทราบข่าวการจัดงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์จึงชวนเพื่อนมาเดินเที่ยวและตั้งใจเก็บบรรยากาศงานให้ครบทั้ง5พื้นที่นอกจากนี้ยังประทับใจการตกแต่งพื้นที่ด้วยดอกไม้และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สัมผัสถึงวิถีชีวิตชุมชนริมคลอง
3: จุดที่ชอบก็คือว่ามันเป็นสายน้ำเราก็เห็นว่าวิถีของตรงนี้มันจะเป็นยังไงก็เลยมากันนะคะมีกี่จุดเราก็กะว่าจะไปเดินดูนะคะวันเกิดของพระองค์ท่านคือทุกอย่างจะต้องมีอะไรที่เรายังไม่เคยเห็นแล้วก็อยากจะมานะคะที่เห็นมาเนี่ยคือดอกไม้สวยมากเลยกิจกรรมที่ชอบก็คือชอบดูมองในแต่ละที่ที่เขาจัดมากกว่า
2: เช่นเดียวกับนางลาวันภูมิตรอายุ63ปีกล่าวว่างานดังกล่าวเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตริมคลองโดยตั้งใจจะเดินทางและร่วมกิจกรรมให้ครบทั้ง5พื้นที่พร้อมเก็บบรรยากาศภายในงานมาเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวของงานให้ผู้ที่ไม่มีโอกาสมาร่วมได้รับชม
4: มีการจัดงานรู้สึกว่าเราก็ชอบในโครงการนี้ก็อยากจะให้มีต่อไปคือคนรุ่นหลังเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยว่าคลองเนี่ยเกิดจากรัชกาลใดบ้างอะไรอย่างนี้ยิ่งเกี่ยวกับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยเราจะเทิดทูนมากเราก็จะถ่ายทอดมีทั้งภาพมีทั้งคำบรรยายให้เขาได้ดูเหมือนกับว่าเขามาจริงอย่างเงี้ย
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้แก่คลองหลอดวัดราชบพิตรคลองหลอดวัดราชนัดดาคลององอ่างและคลองพดุงกรุงเกษมโดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินลงที่สถานี3ยอดรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวลงที่สถานีสนามกีฬาแห่งชาติและเรือคลองแสนแสบลงที่ท่าเรือผ่านฟ้าลีลาดปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
5: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกาสิบเจ็ดนาทีต่อไปสื่อข่าวต่างประเทศบริษัทกระจายเสียงและแพร่ภาพแห่งญี่ปุ่นหรือ NHK รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA ในวันนี้ที่เตือนว่าหลายพื้นที่ในญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดคุมาโมโตะซึ่งเป็นพื้นที่ประสบภัยเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาอาจเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดโดยบางพื้นที่มีอุณหภูมิสูงถึง38องศาเซลเซียสนอกจากนี้ JMA ยังประกาศเตือนภัยโรคลมแดดหรือโรคฮีทสโตรกใน19จังหวัดของญี่ปุ่นจากทั้งหมด47จังหวัดตั้งแต่ภูมิภาคคันไตคันโตไปจนถึงเกาะโอกินาวาทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติในครั้งนี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวฟ็อกนิวเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียไม่ได้เป็นผู้ที่กุมความได้เปรียบในการทำสงครามกับยูเครนแล้วเนื่องจากรัสเซียเผชิญกับการสูญเสียทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อย่างหนักจากสงครามในครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่ายูเครนต้องการที่จะยุติความขัดแย้งกับรัสเซียแต่ประธานาธิบดีปูตินไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวสิ้นสุดลงความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นภายหลังประธานาธิบดีเซเลนสกี้พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนยูเครนในการทำสงครามกับรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของนางฮัตยาลาบิดกรรมาธิการยุโรปฝ่ายด้านการเตรียมความพร้อมและการจัดการวิกฤตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เรียกร้องให้มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้นเพื่อรับมือกับเหตุไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือ EU พร้อมขอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิก EU นำงบประมาณไปสนับสนุนการบริหารจัดการป่าไม้มากขึ้นและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่าเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดภัยพิบัติดังกล่าวถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ฝรั่งเศสและสเปนกำลังเผชิญกับเหตุไฟป่ารุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากสภาพอากาศร้อนจัดและภาวะแห้งแล้งท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไฟป่าลุกลามรวดเร็วกว่าเดิมและลุกไหม้ยาวนานขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
7: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300ไทเปโอเพ่น2026ที่กรุงไทเปไต้หวันรอบแรกประเภทหญิงเดียวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ26ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมตบเอาชนะชริยานชีวาลิเชตตีมืออันดับ52ของโลกจากอินเดียไป2เกมรวด 21-11 และ 21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเวินยูจางมืออันดับ47ของโลกจากแคนาดาขณะที่ประเภทหญิงคู่รอบแรกออนนิชาจงสถาพรพันธ์กับซาบีนาโสภิตาเวทเลอร์เอาชนะรุยคิยามะกับโซนะยูเนโมโตะจากญี่ปุ่นได้2-0เกม21-14และ21-18คว้าตั๋วผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับนานาโกฮาระและริโกะคิโยเซจากญี่ปุ่นต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนาม4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดียวนิตวรัตน์พลอยเกษมสุขดาวรุ่งไทยยังคงแข็งแกร่งหวดเอาชนะจันทรรัตน์ธรานิสรจากไทยเช่นกันได้2เซตรวด6-2และ6-0นิตวรัตน์ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปตัดเชือกกับซางหยุกยิงจากฮ่องกงด้านประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์เอาชนะนักหวดร่วมชาติพัชรวุฒิอนันทนาสุวงศ์ไป2เซตรวด7-5และ6-3ส่งผลให้พิชพงษ์เข้าไปพบกับเรวันอมาราสิงห์เหจากศรีลังกาในรอบรองชนะเลิศต่อไปร้อยโทสุพจน์ใช้บางยางรองเลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมาส่งและให้กำลังใจทีมนักตบลูกยางสาวไทยที่ออกเดินทางไปยังกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อร่วมศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026เลกแรกที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองณัฐนิชาใจแสนเซตเตอร์ที่ศึกนี้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีมกล่าวว่าการทำหน้าที่กัปตันทีมครั้งแรกนี้สัญญาว่าจะดึงศักยภาพของทุกคนในทีมออกมาเพื่อเก็บชัยชนะให้ได้ครบทุกแมตช์พร้อมขอบคุณโค้ชออสที่ไว้วางใจให้รับหน้าที่เป็นกัปตันทีม
8: ดีใจที่โค้ชเห็นศักยภาพของเราที่จะได้เป็นที่เป็นกัปตันทีมครั้งนี้ค่ะคือเราก็เตรียมตัวของเราไปอย่างดีที่สุดอะค่ะทางร่างกายแล้วก็ทางด้านจิตใจค่ะทุกคนก็ทำการซ้อมได้ดีแล้วก็หนูรู้สึกว่านักกีฬาทุกคนมีความมั่นใจในการไปแข่งครั้งนี้มากๆค่ะก็รู้สึกดีใจเหมือนกันค่ะที่ครั้งนี้ได้มีดาวรุ่งไปทำให้น้องได้โชว์ศักยภาพของตัวเองก็อยากให้น้องดึงศักยภาพของตัวเองมาเล่นในครั้งนี้ให้ได้ค่ะกับบางคนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแมตช์แรกด้วยของน้องๆเลยค่ะก็ไม่อยากให้กดดันหรือว่าเครียดหรือว่าคาดหวังกับตัวเองมากเกินไปอะไรค่ะก็อยากให้เล่นให้สนุกที่สุดในเกมหรอกให้น้องไปจอยๆเล่นให้สนุกหนูคิดว่าจริงๆทุกทีมเขามีศักยภาพของตัวเองอะค่ะทุกทีมก็ที่มาแข่งคงอยากได้ทุกทีมก็อยากได้แชมป์เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ประมาททีมไหนไม่ได้เลยสักทีมโดยเฉพาะทีมตัวเองที่เราต้องพยายามรักษามาตรฐานไว้ให้ได้ดีที่สุดค่ะ
7: ในส่วนของโค้ชออสเกียรติพงษ์ราชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่า CV ครับเป็นอีกหนึ่งรายการที่มีความสำคัญสำหรับทีมในอาเซียนโดยนักกีฬาในชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นชุดที่เตรียมสำหรับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมจึงถือเป็นบททดสอบสำคัญของทีมด้วยทั้งนี้ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV ครับ2026เลกแรกจะแข่งขันระหว่างวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมนี้ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยมี4ทีมร่วมแข่งขันได้แก่เวียดนามเจ้าภาพฟิลิปปินส์อินโดนีเซียและไทยซึ่งจะแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อตัดสินแชมป์จากทีมที่มีคะแนนมากที่สุดโดยทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซียในวันที่31กรกฎาคมนี้เวลา16นาฬิกาก่อนจะไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่1สิงหาคมเวลา16นาฬิกาและพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่2สิงหาคมเวลา19นาฬิกาสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าแจ้งผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกออกมาอย่างเป็นทางการโดยทีมชาติไทยจะอยู่ในดิวิชั่น1กลุ่ม B ร่วมสายกับเวียดนามปากีสถานและฟิลิปปินส์สำหรับการแข่งขันรายการนี้จะแบ่งออกเป็น2ดิวิชั่นโดยดิวิชั่น1จะแข่งขันกันที่ประเทศอินโดนีเซียและดิวิชั่น2แข่งขันกันที่ฮ่องกงโดยการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026จะจัดขึ้นระหว่างวันที่24กันยายนถึง3ตุลาคมนี้ผานิชคาดนาครายงาน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: สารธรรมเพื่อชีวิตเป็นนิเสนอเรื่องวันและเวลาโดยพระราชสิทธิมงคล
9: ถ้าจะกล่าววันและเวลาไม่มีเก่าไม่มีใหม่ความเก่าความใหม่เป็นเรื่องของมนุษย์ที่สมมติบัญญัติขึ้นมาวันเวลาไม่มีดีไม่มีชั่วในตัวเองความดีและความชั่วอยู่ที่มนุษย์เป็นผู้ประกอบและกำหนดขึ้นเช่นถ้าวันไหนทำดีวันนั้นก็เป็นวันดีท่านจึงกล่าวว่าวันไหนๆก็ไม่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้และมะรืนนี้ดีอย่างไรก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้ขอให้ทำปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นตามลำดับทำดีดีกว่าขอพรมัวแต่อ้อนวอนพรไม่มีทำแต่กรรมดีจะทวีพรโปรดจำเอาไว้ว่าธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำ
10: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ชาติบ้านเมืองจะมีความเจริญมั่นคงได้ก็ด้วยนานาสถาบันอันเป็นหลักของประเทศตลอดจนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความสำนึกตระหนักในประโยชน์ของประเทศชาติแล้วพร้อมใจกันสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นให้บังเกิดงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศักดิ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพิญญรุ่งสมัยอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าแมวดำตัวนั้นประพันธ์โดยพัสชนรัตนคงวิพุฒเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

บ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินหัวปากกาลูกลื่นราคา15บาทจรดนิ่งอยู่ตรงปลายคางของตัวนอนหนูฉันมองไปยังหน้ากระดาษสีขาวซึ่งพาดด้วยเส้นแนวนอนสีเทาเข้มสำหรับใช้เป็นบรรทัดในการเขียนซึ่งบัดนี้ความว่างเปล่าส่วนหนึ่งถูกเติมเต็มด้วยหมึกสีน้ำเงินเข้มซึ่งผ่านการตวัดลายเส้นที่ถูกใครต่อใครค่อนแคะมาตลอดทั้งชีวิตว่ามันคือลายมือไก่ปิดตาเคียถึงอย่างนั้นก็นับว่าเป็นโชคดีที่ในทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาครูบาอาจารย์ทุกท่านของฉันล้วนแล้วแต่มีความสามารถเลิศล้ำหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นทักษะพิเศษในการแปลสารจากลูกศิษย์ของผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูอย่างลึกซึ้งกระทั่งฉันเล่าเรียนผ่านพ้นมาได้จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายตาของฉันทอดมองผ่านเลนส์กระจกไปยังเนื้อหาของเรียงความที่อยู่ตรงหน้าฉันไม่ถนัดพวกเรื่องขีดเขียนเท่าไหร่นักคิดเอาเองในใจว่าวิชาเรียงความต่างๆจะหมดไปตั้งแต่จบชั้นมัธยมต้นเพราะว่าเลือกเรียนต่อในสายวิทยาศาสตร์ไม่นึกเลยว่ามันจะย้อนกลับมาหลอกหลอนกันอีกครั้งได้ลงคอและความไม่ถนัดนี้เองเมื่อถูกสั่งให้เขียนอะไรก็ตามที่เป็นการเขียนแบบอิสระไม่จำกัดหัวข้อฉันจึงมักจะเลือกเขียนในเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดเพราะว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองรู้ดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องคิดต้องเค้นอะไรให้มากความแต่อย่าว่ากันนั้นเลยขนาดเลือกเขียนเรื่องที่คิดว่าง่ายครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาของฉันก็ยังคงจมอยู่กับข้อความเพียงแค่3บรรทัดบ้านของเรามีฐานะพอมีพอกินประโยคที่นับว่าใช้หากินกันตายทุกครั้งที่ต้องเขียนเรื่องราวของครอบครัวตัวเองฉันจ้องมองเนื้อความบรรทัดเดิมด้วยสมองอันตันทึบคงเพราะว่าอากาศร้อนอบอ้าวทำให้ความคิดที่ไม่ค่อยจะทำงานอยู่แล้วยิ่งพากันนอนอุดอู้ขดตัวอยู่ในซอกลืบฉันถอดแว่นกรอบเงินลงวางบนโต๊ะพลางใช้ปลายนิ้วนวดบริเวณหัวคิ้วที่รู้สึกปวดน่วงลมร้อนพัดผ่านเข้ามากระทบกับชายผ้าม่านจนพะเยอบไหวเครื่องปรับอากาศในห้องนอนของฉันหยุดทำงานไปดื้อตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่แม่บอกว่าให้ทนร้อนไปสักระยะก่อนเพราะว่าเมื่อต้นเดือนเพิ่งจะจ่ายค่าซ่อมผนังในส่วนที่ถูกปลวกกัดกินไปในความโชคร้ายฉันยังนึกขอบคุณบุญกุศลที่ตัวเองทำมาที่อย่างน้อยเดือนนี้ก็ไม่ใช่เดือนเมษายนบ้านของเรามีฐานะปานกลางอยู่กันแบบพอมีพอกินข้อความชุดนี้ถูกฝังอยู่ในหัวของฉันมาเนิ่นนานแม้ว่าความจริงแล้วฉันจะยังไม่ค่อยแน่ใจนักในนิยามของคำว่าพอมีพอกินหรือรู้ขอบเขตของมันแน่ชัดนักครอบครัวเรามีกัน4คนแม่1ลูก3พ่อไม่อยู่ตั้งแต่ฉันจำความได้ฉันกับน้องมักถามถึงพ่อบ่อยเมื่อตอนสมัยยังเด็กแต่ก็ไม่ได้คำตอบกระทั่งวันหนึ่งพ่อกลับมาขอเงินแม่นั่นก็คือครั้งแรกที่ฉันได้เห็นหน้าพ่อแบบที่ไม่ใช่ใบหน้าในรูปถ่ายซึ่งแอบไปค้นเจอในห้องเก็บของและนอกจากพ่อฉันก็ยังได้เห็นใบหน้าของผู้หญิงที่เกาะหนึบอยู่ข้างตัวพ่อด้วยเป็นของแถมเสียงของพ่อที่พรุสว่าใส่แม่อย่างเจ็บแค้นเมื่อถูกปฏิเสธการให้เงินยังคงดังก้องอยู่ในรูหูรวมถึงสายตาคู่นั้นที่มองศพกับฉันก่อนจะลับไปในชั่ววินาทีและหลังจากวันนั้นเสียงถามหาพ่อของเราสามพี่น้องก็เงียบลงและก็ไม่เคยดังขึ้นอีกเลย

เราสามคนเกิดห่างกันคนละปีฉันเป็นลูกคนกลางแต่พอได้มายืนเทียบไหล่กันแบบตอนนี้ฉันถึงเพิ่งรู้สึกว่าตัวเองเริ่มจะสูงนำหน้าพี่หนึ่งซึ่งเป็นพี่คนโตไปนิดหน่อยแล้วขณะที่เรากำลังยืนมองสายฝนที่เทกระหน่ำกันด้วยอารมณ์เซ็งๆอยู่นั้นหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างแววแววหูของฉันก็ผ่านได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังแววมาตอนแรกฉันก็คิดว่าตัวเองหูเพี้ยนไปเพราะว่าตอนนี้เสียงฝนแทบจะดังกลบทุกอย่างกระทั่งได้ยินเสียงเดิมนั้นลอยเข้ามาโสดประสาทซ้ำอีกครั้งหนึ่งได้ยินเสียงอะไรไหมพี่หนึ่งหันมามองงงๆใต้ตายังมีรอยคล้ำจากการนอนดึกสองว่าไงนะสองถามว่าพี่ได้ยินเสียงอะไรไหมสามล่ะได้ยินหรือเปล่ามันน่าจะดังมาจากตรงแถวโน้นน่ะทั้งสองคนขมวดคิ้วมองตามนิ้วมือของฉันที่ชี้ไปทางบริเวณด้านข้างของร้านที่มีพุ่มไม้เตี้ยๆอยู่สองสามพุ่มข้างกันนั้นเป็นกองลังกระดาษแล้วก็แผ่นไม้วางสุมกันอยู่อย่างระเกะระกะน้องเล็กสุดท้องมีสีหน้าระแวงเสียงอะไรอ่ะพี่สามไม่ได้ยินนะพี่ก็ไม่ได้ยินอะไรเลยพี่หนึ่งว่าแต่เมื่อกี้ฉันยังพูดไม่ทันจะจบเสียงหนึ่งก็ดังแทรกขึ้นคงเพราะเสียงฝนที่เริ่มซาลงทำให้เสียงนั้นดังชัดเจนกว่าเก่าเสียงเดียวกับที่ฉันได้ยินในตอนแรกเราสามคนมองหน้ากันและด้วยสัญชาตญาณบางอย่างฉันเดินก้าวนำฝ่าปล่อยเม็ดฝนออกจากชายคาไปสู่ด้านนอกโดยมีพี่ใหญ่และก็น้องสุดท้องเดินตามมาติดๆเสียงก้อนกรวดบดกับพื้นรองเท้านักเรียนขณะที่ฉันเคลื่อนฝีเท้าเข้าไปใกล้บริเวณนั้นทีละก้าวทีละก้าวและเมื่อมั่นใจว่าต้นเสียงอยู่ตรงนี้ไม่ผิดแน่ฉันจึงหยิบไม้ที่วางผ้าแถวนั้นขึ้นมามือที่จับไม้ยื่นไปข้างหน้าเขียวเศษผ้ากระสอบที่คลุมลังกระดาษใบหนึ่งอยู่ออกเพื่อดูสิ่งที่อยู่ข้างในนั้นแล้วฉันก็ได้พบมันแมวสีดำตัวหนึ่งนอนอยู่ในนั้นพร้อมกับส่งเสียงร้องดังลั่นว่าเหมียว

ฉันห่อมันไว้ในผ้าขุนหนูผืนเก่าที่กำลังจะถูกเลอะกลายไปเป็นผ้าขี้ริ้วมันเป็นลูกแมวตัวผู้ฉันเดาอายุว่าน่าจะประมาณสัก2เดือนเศษโชคดีที่มันไม่ได้เปียกปอนหรือว่าหนาวสั่นอะไรนักเพราะผืนผ้ากระสอบที่คลุมปากลังเอาไว้แบบที่ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญหรือว่าตั้งใจแถวบ้านเราไม่มีแมวจรมานานแล้วคราวนี้ฉันเองก็ไม่รู้เหตุผลแน่ชัดแต่อาจเป็นเพราะว่าละแวกนี้มีหมาจรตั้งกกตั้งเหล่ากันอยู่เพ่นพ่านทั่วไปก็เป็นได้ฉันนึกไม่ออกเลยว่าเคยเห็นแมวเดินอยู่ตามถนนหรือว่าหลังคาบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เมื่อบ่ายที่ได้ยินเสียงร้องแว่วมาตอนหลบฝนฉันจึงประหลาดใจมากเราสามคนพี่น้องไม่มีใครรู้เลยว่าลูกแมวกินอะไรได้บ้างเราไม่เคยเลี้ยงแมวไม่สิอันที่จริงเราไม่เคยได้เลี้ยงสัตว์อะไรเลยด้วยซ้ำแม้แต่ปลาหางนกยุงในอ่างบัวทั้งที่พี่หนึ่งฉันแล้วก็สามล้วนแล้วแต่มีนิสัยรักสัตว์เหตุผลหนึ่งเดียวก็คือเพราะว่าแม่ไม่อนุญาตฉันคิดว่าแม่ไม่ได้เกลียดกลัวสัตว์แต่คงเพราะเหตุผลที่ว่าเราต้องรับผิดชอบดูแลมันนั่นแหละด้วยฐานะพอมีพอกินอย่างที่ว่าลำพังแม่หาเลี้ยงลูกสามคนก็เหนื่อยพอแล้วจะให้มาหาเลี้ยงอีกชีวิตเพิ่มก็รังแต่จะหาเหาใส่หัวมาเป็นภาระยุ่งยากเปล่าๆด้วยเหตุนี้พวกเราจึงตื่นเต้นกันมากที่ตอนนี้มีโอกาสได้เห็นสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งอยู่ในบ้านพี่หนึ่งโทรศัพท์ถามเพื่อนในชั้นเรียนมาได้ความว่าลูกแมววัยประมาณนี้ยังคงติดกินนมแต่ก็สามารถทานอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกได้แล้วพี่หนึ่งจึงอาสาออกไปซื้ออาหารสำหรับแมวเด็กจากร้านขายอาหารสัตว์ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักเวลานี้แม่ยังไม่กลับบ้านพวกเราสามคนซึ่งอาบน้ำแต่งตัวใหม่เรียบร้อยแล้วมานั่งกองรวมกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นซึ่งปกติใช้สำหรับทำกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจต่างๆทว่าวันนี้ความบันเทิงของพวกเราไม่ใช่ละครเย็นหรือว่ารายการเกมโชว์บนหน้าจอโทรทัศน์อย่างเคยแต่คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีขนสีดำเรียบลื่นแล้วก็ส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวไม่ยอมหยุดแม้หลังกินอิ่มแล้วฉันจิ้มจมูกสีดำของมันให้มันยกอุ้งเท้าขึ้นตะปบเล่นในตาสีดำสนิทล้อมกรอบด้วยสีเหลืองเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเสียงหัวเราะดังขึ้นอบอวลภายในห้องความผูกพันก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วมันน่าเหลือเชื่อเพราะว่าฉันชื่นชอบแมวสีดำมานานแล้วสีสันราวกับท้องฟ้ายามค่ำคืนขับให้ดวงตากลมโตเปล่งประกายสุขสว่างสวยงามแปลกใหม่แมวในการ์ตูนหลายต่อหลายเรื่องที่ฉันเคยดูก็ยังเป็นแมวสีดำฉันลูบปลายจมูกสีดำสนิทนั้นอย่างใจลอยความเป็นไปได้ที่แม่จะอนุญาตให้เลี้ยงเจ้าแมวดำตัวนี้มีต่ำเตี้ยเรียดินถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองขอแม่ดูแลมันก่อนในระยะแรกรอจนกว่ามันจะโตกว่านี้แล้วก็รู้จักเอาตัวรอดได้สักหน่อยฉันเชื่อว่าแม่ไม่น่าจะใจร้ายเพราะจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยมีนกบาดเจ็บตกลงมาแถวบ้านแม่ก็ยังดูแลมันจนกระทั่งกลับมาโบยบินได้อีกครั้งเสียงไขกุญแจประตูรั้วดังขึ้นเจ้าแมวดำเคลิ้มหลับไปแล้วในกองผ้าสามวิ่งไปเตรียมรินน้ำเย็นยกมาให้แม่ดื่มหลังกลับมาจากทำงานเหมือนทุกวันส่วนฉันประคองร่างเจ้าแมวดำไว้ลงบนโซฟาขณะที่พี่หนึ่งวิ่งไปรับถุงกับข้าวที่แม่แวะซื้อจากตลาดนัดก่อนกลับบ้านวันนี้รถรามันติดหน้าดูเลยวันนี้แม่ซื้อแกงเขียวหวานไก่ของโปรดกันมาด้วยนะสองอะไปจัดกับข้าวใส่จงใส่จานมาให้เรียบร้อยอ้าวแล้วนั่นอะไรอะประโยคของแม่สะดุดลงเมื่อกองผ้าบนโซฟาขยับไหวพร้อมกับเสียงร้องเล็กๆที่ดังลอดออกมาเราสามคนพี่น้องมองสบตากันโดยพร้อมเพรียงและพี่หนึ่งในฐานะพี่คนโตก็เป็นฝ่ายเริ่มพูดกระอ้อมกระแอ้มขึ้นมาก่อนว่าคือวันนี้ตอนที่หนูเดินกลับบ้านกับน้องน่ะแม่ฝนมันตกหนูก็เลยพาน้องไปหลบฝนอยู่ตรงร้านลุงปั้นแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนแมวมันร้องพอเดินไปดูก็เจอลูกแมวนอนอยู่ในรังอาจจะหลงมารู้ว่ามีคนเอามาทิ้งไว้นั่นจ้ะสิ้นคำบอกเล่าเท่านั้น
ฉันซึ่งอดรนทนไม่ไหวจึงถือโอกาสพร่องขึ้นต่อว่าให้พวกหนูดูแลมันก่อนเถอะนะแม่ให้มันโตกว่านี้อีกสักหน่อยพอดูแลตัวเองได้ค่อยปล่อยมันไปฉันพูดพลางเดินไปอุ้มเจ้าแม่ตัวเล็กในห่อผ้าขึ้นมาไว้ในอ้อมกอดจากนั้นจึงเปิดห่อผ้าที่ล้อมรอบตัวมันออกมาดูสิมันตัวเท่าเมี่ยงแค่นี้เองอ่ะแม่มันฉันเงยหน้าขึ้นมาจากสิ่งมีชีวิตในวงแขนคำพูดที่ตั้งใจจะโน้มน้าวติดชะงักอยู่ในลำคอเมื่อมองเห็นปฏิกิริยาของผู้เป็นมารดาเพราะว่าบัดนี้ดวงตาของแม่นั้นเบิกกว้างริมฝีปากเพเยอะค้างเมื่อเห็นสีหน้าแบบนั้นทุกคนก็พลอยตกใจไปด้วยแกคิดบ้าอะไรอ่ะถึงเอามันเข้ามาในบ้านฮะเอามันออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะเอามันออกไปให้พ้นจากบ้านเดี๋ยวนี้แม่ฉันร้องเสียงหลงขณะที่สามกับพี่หนึ่งยืนตะลึงฉันบอกให้เอามันออกไปไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือยังไงทำไมล่ะแม่ก็มันแค่ลูกแมวเองอ่ะขืนปล่อยไปตอนนี้มันก็โดนหมาในซอยกัดตายแน่ๆไหนจะพวกตัวเงินตัวทองในคลองที่ชอบโผล่มาอีกฉันลืมตัวแย่งแม่กลับไปเสียงดังอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนและการโวยวายเอตโรแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่แม่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นกันก็ช่างมันไปไรแล้วมันกงการอะไรของแกใครสั่งใครสอนให้แกเอาแมวดำเข้ามาในบ้านฮะใครสั่งใครสอนแกฉันนิ่งอึ้งไม่ใช่เพราะว่าถูกแม่ตะคอกใส่แต่เป็นเพราะว่าสิ่งที่แม่พูดออกมาเมื่อครู่นี่แม่จะให้เอามันออกไปปล่อยแค่เพราะมันเป็นแมวดำอย่างนั้นเหรอแมวดำเข้าบ้านใครก็มีแต่ความชิบหายมีแต่จะเอาโชคร้ายมาให้แกมีสมองบ้างหรือเปล่าเอามันออกไปปล่อยไกลๆบ้านเราเดี๋ยวนี้คำหยาบคายหลุดออกมาจากปากของแม่ต่อหน้าลูกเป็นครั้งแรกฉันได้แต่ยืนอ้าปากค้างทั้งยังหาเสียงของตัวเองไม่เจอราวกับว่ามันถูกดูดกลืนหายไปในหลุมดำโดยฉับพลันลูกแมวในอ้อมกอดขยับตัวเคลื่อนไหวเพราะเสียงกระโชกโฮกฮากที่กลืนกินกับความสงบแล้วก็เสียงหัวเราะก่อนหน้านี้ไปจนหมดสิ้นฉันบอกให้แกเอามันไปทิ้งซะไม่เส้นบางอย่างในตัวฉันขาดผึงหลังจากได้ยินคำว่าทิ้งทำไมแม่ถึงจะให้คำนี้ราวกับเจ้าแมวดำไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเสียงหอบหายใจด้วยแรงอารมณ์สะท้อนกับผนังห้องสีขาวนวลฉันยอมรับว่าตกใจที่ขึ้นเสียงเช่นนี้กับแม่แต่ก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดทุกสิ่งเหลือเพียงความเงียบสงัดฉันจ้องตากับแม่ริมฝีปากเม้มแน่นเข้าหากันจนเจ็บก่อนจะเปิดออกเพื่อพูดประโยคสุดท้ายในวันนั้นหนูจะเลี้ยงมัน

บรรยากาศภายในบ้านเปลี่ยนไปนับจากวันนั้นสภาพของฉันกับแม่คุกคลุ่นเหมือนกองไฟที่มีควันและพร้อมจุดติดใหม่ได้ทุกเมื่อฉันไม่ได้คุยกับแม่มา2 วันแล้วข้าวเช้าก็ไปกินที่โรงเรียนส่วนข้าวเย็นฉันก็แวะซื้อขนมปังติดมือมาก่อนกลับบ้านส่วนเจ้าแมวดำฉันยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเป็นกิจจลักษณะเพียงแต่เรียกมันว่าเจ้าดำไปตามรูปลักษณ์เท่านั้นตอนแรกฉันกังวลมากว่าจะเลี้ยงมันได้ยังไงในช่วงกลางวันพอลองปรึกษาพี่หนึ่งกับ3ทั้ง2 คนก็ออกความเห็นว่าให้พามันไปโรงเรียนด้วยก่อนในช่วงนี้พอกลับมาบ้านฉันก็จะเอามันไปไว้ในห้องนอนของตัวเองทั้งพี่สาวและน้องสาวทุกคนเห็นด้วยกับฉันที่ว่าถ้าปล่อยเจ้าดำออกไปตอนนี้โอกาสเสี่ยงที่มันจะตายมีสูงมากจนเกือบจะ 100% จึงไม่มีใครคัดค้านที่ฉันคิดจะเลี้ยงมันไว้เพียงแต่อยากจะให้พยายามทำความเข้าใจกับแม่แบบหันหน้าปรองดองกันซิก่อนฉันไม่เคยเถียงแม่ด้วยอารมณ์รุนแรงเช่นนี้มาก่อนเพราะว่าเห็นว่าตลอดมาสิ่งที่แม่บ่นแม่ว่าถึงแม้อาจจะก่อความรำคาญใจไปบ้างในบางครั้งบางคราวแต่มันก็เป็นความจริงแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็พึงกระทำอาจจะมีบ้างที่แม่บ่นว่าฉันเพราะสาเหตุมาจากความเชื่อในแบบที่ฉันมองไม่เห็นความสมเหตุสมผลเช่นอย่ากินข้าวถอยหลังสิชีวิตจะถอยหลังนะอย่าเหยียบธรณีประตูมันบาปหรือว่าอื่นๆแต่ฉันก็ยอมทำตามเพราะว่าก็ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายอะไรเพียงแต่ฉันนึกไม่ถึงจริงๆว่าแม่จะมีความเชื่อเรื่องแมวดำซึ่งเป็นหนึ่งในความเชื่อที่ฉันแอนตี้มากที่สุดทำไมสัตว์ตัวหนึ่งจะต้องถูกรังเกียจถูกขับไล่ถูกมองเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคร้ายเพียงแค่เพราะสีขนของมันเพื่อนฉันเคยมาเล่าให้ฟังว่าที่สวนแถวบ้านมีแมวมาออกลูกไว้หลายตัวแต่ละตัวก็มีคนมาช่วยรับไปเลี้ยงจนหมดเหลือไว้เพียงตัวเดียวคือตัวสีดำที่ไม่มีใครคนไหนอยากจะรับไปเป็นเจ้าของตอนที่ได้ฟังฉันรู้สึกโกรธมากไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆว่าสุดท้ายคนที่เชื่อเรื่องงมงายพวกนั้นจะกลายมาเป็นแม่ของตัวเองถึงอย่างนั้นฉันก็จะลองพยายามทำความเข้าใจกับแม่ดูสักครั้งเพราะว่าฉันเองก็อยากจะรีบคลี่คลายมวลอากาศอันแสนอึดอัดนี้ให้มาลายจบสิ้นไปโดยเร็ว2 มือของฉันกำช้อนส้อมขณะเตรียมพร้อมจะเอ่ยปากพูดในสิ่งที่ตั้งใจไว้ท่ามกลางการร่วมโต๊ะมื้อเย็นในรอบ3 วัน

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมเรื่องแมวดำตัวนั้นที่ประพันธ์โดยพัศชนรัตนคงวิพุฒเรื่องราวยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมได้ในช่วงเวลา20:30 นจนถึงเวลา21:00 นในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางนายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมนี้พร้อมเดินหน้าผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคมโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียพุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการเตรียมการเยือนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งจัดส่งประเด็นที่ต้องการผลักดันรวมถึงปัญหาอุปสรรคที่ต้องการยกระดับสู่การหารือระดับผู้นำเพื่อจัดทำท่าทีของฝ่ายไทยให้ครบถ้วนและเป็นเอกภาพกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมปรับโครงสร้างราคาและโควต้านมโรงเรียนใหม่สอดรับภาระหนี้สะสมอสค.กว่า 4,500 ล้านบาท
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงแนวทางการระบายนมกล่องค้างสต็อกขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.กว่า 1.9 แสนหีบหรือกว่า68ล้านกล่องที่จะหมดอายุในเดือนกันยายนถึงตุลาคมนี้ว่าได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงศึกษาธิการในการเพิ่ม

0: นันมารีรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมทลายโกดังย่านคลองจันยึดเครื่องจ่ายไฟไฟเส้น LED เถื่อนไร้มาตรฐานมูลค่ากว่า10ล้านบาท
2: พลเอกนักรบบุญบัวทองประธานชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันกระทรวงอุตสาหกรรมร่วมกับนายเอกนิติพรหมยานนท์เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสมอ.นำกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังย่านคลองจันยึดอายัดเครื่องจ่ายไฟและไฟเส้น LED ที่ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐานมอก.รวม 85,595 ชิ้นมูลค่ากว่า 10 ล้าน 9 แสนบาทหลังพบการลักลอบนำเข้าและจำหน่ายให้กับร้านค้าและสถานบันเทิงต่างๆโดยสินค้าเหล่านี้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมความร้อนจนนำไปสู่เหตุไฟฟ้าลัดวงจรหรือเพลิงไหม้อีกทั้งยังปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารบกวนระบบสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในบริเวณใกล้เคียงทั้งนี้ได้ยึดสินค้าทั้งหมดไว้เป็นของกลางเพื่อเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดพร้อมเตือนประชาชนให้เลือกซื้อเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายมอกเพื่อความปลอดภัยปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งให้การช่วยเหลือแรงงานที่ถูกหลอกไปทำงานในไอร์แลนด์ถูกจับส่งตัวกลับประเทศเสียหายกว่า21ล้านบาทนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งกรมการจัดหางานเร่งดำเนินคดีบริษัทรับทำวีซ่าหลอกคนหางานในจังหวัดเชียงรายไปทำงานประเทศไอร์แลนด์หลังมีผู้เสียหายอย่างน้อย20คนเสียเงินรายละ 290,000 ถึง 350,000 บาทแต่เมื่อเดินทางถึงปลายทางกลับพบว่าใช้สัญญาจ้างปลอมถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไอร์แลนด์จับกุมและส่งตัวกลับประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบผู้เสียหายเพิ่มเติมอาจมีมากกว่า60รายมูลค่าความเสียหายกว่า21ล้านบาทและสั่งการให้รวบรวมพยานหลักฐานแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
3: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
4: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยไม่อยากตาย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
7: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHzไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053 525 566 สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุ

0: ที่คุณวางใจ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปสถานีขอเชิญท่านติดตามรับฟังความไพเราะจากมวลเสน่ห์ของเพลงลูกกรุงในรายการเพลงเพื่อคุณครับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมยามค่ำคืนแบบนี้แน่นอนเลยอยู่กับรายการเพลงเพื่อคุณนะครับเพลงเพราะๆนะจากเพลงจากสถานีนะเป็นเพลงลูกกรุงนะครับผมซึ่งตอนนี้ท่านอยู่กับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทัพปิงคนเดิมเลยครับผมวันนี้มาดูแลท่านผู้ฟังในยามค่ำคืนใครที่ยังไม่ง่วงนะครับผมเพราะช่วงนี้เป็นวันหยุดยาวด้วยเนาะใครที่หยุดยาวๆนะครับผมก็เหงาๆมาฟังเพลงลูกกรุงเพราะๆเย็นสบายกันนะครับหรือว่าใครแบบว่าเอ๊ง่วงนอนแล้วนะก็มาฟังเพลงนะครับเพื่อคลายเครียดกันสักหน่อยนะในช่วงนี้ก็จะเดินทางไปไหนเรามาระวังนะเมื่อวานนี้ต้องเล่าอย่างนี้ดีกว่าครับผมวันนี้อากาศมืดครึ้มนะบอกว่าเดี๋ยวก็ร้อนแล้วก็รู้สึกอบอ้าวแล้วตอนเย็นๆมามีความมืดครึ้มหน่อยๆเนาะวันนี้ฝากสิ่งไว้นะต้องบอกงี้ก่อนนะวันนี้ฝากสิ่งไว้เผื่อใครคิดถึงนะครับวันนี้ได้ไปมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวนะในจังหวัดลำพูนของเรานะเคยรู้สึกว่าบ้านเรานะจะมีที่ท่องเที่ยวไหนบ้างนะเนื่องจากว่าอาจจะไม่ได้อยู่นะจังหวัดลำพูนนานพอสมควรเลยนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสที่จะไปเปิดหูเปิดตาในจังหวัดของเราแล้วตกใจมากเลยว่าบ้านเรามีที่เที่ยวเยอะพอสมควรเลยนะวันนี้ไปที่อ่างเก็บน้ำบ้านทิมาครับผมใครเคยไปบ้างไม่แน่ใจเหมือนกันอ่างเก็บน้ำบ้านทินามีคล้ายๆกับที่จริงถ้าใครมองภาพไม่เห็นไม่เคยไปคล้ายๆห้วยตึงเท่าเนาะแต่จะมีร้านรวงนะไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟชิคๆนะสไตล์วัยรุ่นเนาะหรือแม้แต่ร้านอาหารที่พาครอบครัวไปทานได้สามารถไปกันได้นะครับผมทางค่อนข้างที่จะไปสะดวกหน่อยสะดวกนะครับผมเป็นทางคอนกรีตปกตินี่เลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังช่วงนี้อาจจะรถเยอะหน่อยเนาะเผื่อว่าวันนี้ใครฟังแล้วพรุ่งนี้เอ้ยไปกันดีกว่าอาจจะต้องแบบขับรถขับราก็ระมัดระวังกันหน่อยรถเยอะนะครับผมช่วงนี้ไปก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วแต่ไปแล้วประทับใจแน่นอนมีสถานที่ถ่ายรูปมีที่กินอาหารอร่อยครับผมแล้วก็กาแฟอร่อยด้วยที่สำคัญเลยวันนี้ไปกินมาบาร์ทอฟฟี่ดีมากๆเลยนะครับผมก็นำมาฝากกันเผื่อใครที่ฟังอยู่แล้วเอ๊ะพรุ่งนี้หยุดอีกวันนึงไม่รู้จะไปที่ไหนแนะนำกันได้นะครับผมในบ้านเรามีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะหนึ่งในนั้นก็คือบ้านทินะครับอ่างเก็บน้ำบ้านทิไปกันได้อากาศก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยเนาะแต่มีลมแน่นอนครับผมแต่วันนี้ร้อนอบอ้าวไปหน่อยเนี่ยอย่างไรเราก็เดี๋ยวคืนนี้เราฟังเพลงลูกกรุงกันแล้วก็จะมาฟังข้อมูลข่าวสารแน่นอนเลยนะครับผมในช่วงแบบนี้การทานกาแฟเป็นเรื่องที่หลายๆคนเนาะเป็นกิจวัตรเลยก็ว่าได้นะวันนี้จะเอาในเรื่องของกาแฟมาพูดคุยกันในช่วงหน้าละกันเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงกันสักหน่อยนะค่ำคืนแบบนี้ฟังเพลงกันเยอะๆหน่อยนะจะได้แบบว่าผ่อนคลายกันนะครับผมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันในเรื่องของกาแฟนะครับผมกับเพลงเพื่อคุณครับ

กลับเข้าสู่รายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมฟังเพลงไปสักพักหนึ่งนะครับบางคนก็อาจจะตื่นแล้วนะบางคนรู้สึกแบบว่าเอ๊ะเคลิบเคลิ้มไปกับเพลงก็อาจจะง่วงนอนก็ได้แต่วันนี้นะครับผมในเรื่องของอาการง่วงบ้างแหละหรืออาการที่เราอาจจะติดกาแฟบ้างแหละวันนี้มาพูดคุยกันสักหน่อยในเรื่องของกาแฟนะครับผมทุกเช้าเลยนะครับหลายคนอาจจะถือแก้วกาแฟอยู่ในมือบางคนนะครับผมถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟวันนี้เหมือนยังไม่ตื่นเลยนะบางคนดื่มวันละบางละแก้วเนาะแต่บางคนอาจจะเยอะกว่านั้น2-3-4ก็ว่าไปแต่บางคนถึงขั้นปวดหัวถ้าไม่ได้ดื่มใครเป็นบ้างนะครับกาแฟกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกไปเลยนะแล้วก็ประเทศไทยของเราก็มีร้านกาแฟเยอะขึ้นนะบ้านเราก็มีกาแฟเยอะจริงๆนะลำพูนไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้เหมือนกันแต่คำถามคือนะครับผมกาแฟดีจริงหรือไม่นะดื่มทุกวันอันตรายหรือเปล่าคนเป็นโรคหัวใจความดันเบาหวานหรือสูงอายุนะครับดื่มได้ไหมวันนี้เราจะมาพูดคุยกันครับผมความจริงแล้วนะครับในกาแฟมีสารอาหารมากกว่าประมาณ1,000 กว่าชนิดเลยนะครับผมสิ่งที่เรารู้จักกันดีที่สุดเลยก็คือคาเฟอีนนั่นเองคาเฟอีนก็เป็นสารกระตุ้นสมองเมื่อดื่มเข้าไปประมาณ 15-30 นาทีก็จะออกฤทธิ์นะครับผมทำให้ง่วงนอนน้อยลงนะครับผมอาการง่วงของเราก็จะน้อยลงสมองตื่นตัวมีสมาธิมากขึ้นลดความเหนื่อยล้านอกจากนั้นนะครับยังมีสารต้านอนุมูลอิสระจำนวนมากเลยซึ่งช่วยลดการอักเสบของร่างกายมีงานวิจัยนะครับผมพบว่าคนที่ดื่มกาแฟในปริมาณที่เหมาะสมนะต้องบอกว่าเหมาะสมด้วยนะครับมีความเสี่ยงลดลงนะต่อโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์หรือโรคตับบางชนิดนะครับผมแต่ว่าคำว่าเหมาะสมนี่แหละครับผมมันคือสิ่งที่เราต้องมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับผมก็คือในเรื่องของหัวใจนั่นเองนะข้อแรกเลยนะครับผมข้อดีของกาแฟก่อนดีกว่านะก่อนที่เราจะไปพูดถึงการระแวดระวังข้อดีของกาแฟอย่างแรกก็คือช่วยให้เราตื่นตัวเนาะหลายคนดื่มตอนทำงานก่อนประชุมก่อนขับรถเพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟนั่นแหละครับจะช่วยลดความง่วงของเราแต่ไม่ควรนะครับผมใช้แทนการนอนนะไม่ควรใช้แทนการนอนยังไงนะเพราะว่า สุดท้ายร่างกายก็ต้องการการพักผ่อนอยู่ดีบางคนแบบว่าไม่อยากจะนอนเลยบางคนอยากจะดูซีรีส์ดื่มกาแฟเข้าไปนะครับผมไม่ควรเลยนะครับผมต่อมานะครับผมจะช่วยเพิ่มในเรื่องของสมาธินักเรียนนักศึกษาหรือว่าคนทำงานหลายคนพบว่าหลังดื่มกาแฟแล้วคิดงานได้ดีขึ้นจำข้อมูลได้ดีขึ้นนะครับผมแต่ถ้าดื่มมากจนเกินไปสมาธิมันกลับจะเสียไปนะครับเพราะว่าใจมันสั่นกระวนกระวายนะครับผมบางคนนะครับผมดื่มกาแฟเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการออกกำลังกายนักกีฬาและคนออกกำลังกายบางคนเนาะมักดื่มกาแฟก่อนออกกำลังกายประมาณ 30-60 นาทีจะช่วยให้ใช้พลังงานได้ดีขึ้นนะแล้วก็ออกกำลังกายได้มากขึ้นด้วยและต่อมามีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะครับผมช่วยลดการเสื่อมของเซลล์และอาจช่วยลดนะครับความเสี่ยงในเรื่องของโรคเรื้อรังบางชนิดและที่สำคัญเลยนะครับผมอาจช่วยลดความเสี่ยงโรคตับนะโดยเฉพาะผู้ที่มีการมีผู้ที่ดื่มแบบไม่หวานนะครับผมพบว่ามีโอกาสเกิดไขมันพอกตับน้อยลงนะครับผมการดื่มกาแฟบางคนโอ้โหหวานจัดก็มีมันจัดก็มีนะครับต้องระมัดระวังเช่นกันอันนี้ข้อดีนะครับผมจะเกิดขึ้นเมื่อเราใช้คำว่าเหมาะสมนะครับทานแบบเหมาะสมเนาะข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับผมข้อเสียก็มีเช่นกันนะใครฟังข้อดีแล้วรู้สึกว่าอ่ะงั้นเราดื่มกาแฟกันเถอะมาฟังข้อเสียกันสักหน่อยนะครับข้อเสียของการดื่มกาแฟเนาะทุกอย่างมี2ด้านเสมอกาแฟก็เช่นกันนะครับหากดื่มมากจนเกินไปหรือปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับตัวเองอาจเกิดปัญหาได้นะครับข้อแรกก็คือใจสั่นหัวใจเต้นเร็วนะครับผมโดยเฉพาะคนที่ไม่เคยดื่มเนาะหรือดื่มรวดเดียวแบบพรวดไปเลยนะหมดแก้วเลยอย่างนี้นะอันตรายนะครับผมต่อมานะครับผมนอนไม่หลับคาเฟอีนอยู่ในร่างกายนานจนเกินไปประมาณ 6-8 ชั่วโมงนะครับบางคนนะอาจนานถึง10ชั่วโมงได้เลยถ้าดื่มตอนเย็นอาจจะทำให้นอนยากขึ้นด้วยนะบางคนอาจจะมีภาวะวิตกกังวลหงุดหงิดมือสั่นหรือเฉพาะคนที่ไวต่อคาเฟอีนอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมบางคนนะครับผมเป็นกรดไหลย้อนได้เลยนะเพราะว่ากาแฟกระตุ้นการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วควรระมัดระวังนะครับผมและสุดท้ายเลยก็คือติดคาเฟอีนนั่นเองนะหลายๆคนน่าจะมีอาการนี้นะครับผมหากหยุดทันทีอาจมีอาการในส่วนของปวดหัวง่วงไม่มีแรงหรือบางคนอารมณ์ไม่ดีด้วยซ้ำนะครับผมดังนั้นแล้วกาแฟนะดื่มอย่างเหมาะสมก็จะทำ
ให้เราได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนั่นเองนะครับผมพักฟังเพลงกันแป๊บนึงนะครับผมเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันดีกว่าว่าใครบ้างล่ะที่ต้องระมัดระวังเหมือนที่ทิ้งบอกกันไว้ในต้นรายการเนาะว่าบางคนก็ต้องระวังเช่นกันแต่บางคนก็จะได้รับผลดีพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันกับเพลงเพื่อคุณนะครับ

กลับมาฟังกันต่อนะครับกับเพลงเพื่อคุณจากฟังเพลงแล้วก็มาฟังสาระดีๆจากเพลงเพื่อคุณในเรื่องราวของสุขภาพซึ่งวันนี้เราพูดคุยกันในเรื่องของกาแฟเนาะเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงข้อดีข้อเสียไปแล้วเราจะมาพูดกันต่อว่าใครบ้างล่ะที่ควรระวังการทานกาแฟนั่นเองแม้กาแฟจะมีประโยชน์นะครับผมแต่บางคนควรดื่มด้วยความระมัดระวังได้แก่นะครับผมผู้ที่มีโรคหัวใจบางชนิดนะผู้ที่เป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่ผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนผู้ที่นอนไม่หลับเรื้อรังนะคะหญิงตั้งครรภ์นี่จะต้องระมัดระวังเลยนะครับควรจำกัดปริมาณคาเฟอีนเด็กวัยรุ่นนะครับผมไม่ควรดื่มกาแฟเป็นประจำเพราะอาจจะกระทบต่อการนอนได้และส่งผลต่อพัฒนาการผู้สูงอายุนะต้องระวังเช่นกันนะควรดื่มแต่พอดีนะครับเนื่องจากว่าร่างกายกำจัดในเรื่องของคาเฟอีนออกไปจากร่างกายช้าลงนั่นเองนะครับผมแล้วนะหลายคนก็จะสงสัยว่าแล้วต้องระวังแบบนี้แล้วการดื่มแบบไหนล่ะที่จะปลอดภัยนะครับผมคำแนะนำง่ายๆเลยนะครับดื่มวันละประมาณแก้วถึง2แก้วพอแล้วนะครับไม่ควรเกิน3ถึง4แก้วนะสำหรับผู้ใหญ่นะมีสุขภาพแข็งแรงโดยปริมาณคาเฟอีนรวมไม่ควรเกินประมาณ400มิลลิกรัมต่อวันหรือประมาณ3แก้วนี่ก็ไม่ควรเกินแล้วนะครับผมหลีกเลี่ยงการดื่มนะครับผมหลังบ่าย2ถึงบ่าย3เพราะอะไรครับผมเนื่องจากการดื่มหลังใบสองใบสามอาจจะทำให้เราเนาะนอนหลับช้าลงตอนกลางคืนมาอูนอนไม่ค่อยจะหลับเลยนะครับผมอย่าดื่มตอนท้องว่างนะครับผมควรดื่มน้ำเปล่าควบคู่ไปด้วยนะครับผมหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟที่มีรสหวานจัดนะบางคนหวานร้อยเลยนะครับผมต้องลดกันมาหน่อยนะหวาน50หวาน25หรือไม่หวานเลยก็ยิ่งดีนะครับผมบางคนนะแถมท็อปปิ้งนะใส่วิปปิ้งครีมจำนวนมากเลยนะอันนี้หลายคนเป็นหรือเปล่านะครับผมเพราะสิ่งนี้จะทำให้นั่นเองนะไม่ใช่กาแฟนะครับผมแต่น้ำตาลแล้วก็วิปปิ้งนั่นเองนะที่จะทำให้สุขภาพของเราแย่ลงถ้าต้องการสุขภาพดีกาแฟดำไม่หวานเลยอันนี้ถือว่าดีที่สุดแล้วแต่ต้องทานในปริมาณที่เหมาะสมกันด้วยครับผมในช่วงท้ายๆแบบนี้นะครับผมคุณผู้ฟังครับกาแฟไม่ใช่ผู้ร้ายนะต้องบอกอย่างนี้ว่ากาแฟไม่ใช่ผู้ร้ายนะแต่ก็ไม่ใช่ยาวิเศษเช่นกันเลยนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับปริมาณขึ้นอยู่กับเวลาที่เราทานและสุขภาพของแต่ละคนด้วยหากดื่มกาแฟนะครับผมอย่างดีอย่างพอดีนะครับผมกาแฟก็สามารถเป็นเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ได้ช่วยให้เราตื่นตัวทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็รับสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปแต่ถ้าดื่มในปริมาณที่มันไม่เหมาะสมต่อร่างกายของเราหรือดื่มทั้งที่ร่างกายส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับผมว่าฉันต้องการนอนฉันไม่ไหวแล้วนะก็อาจจะส่งผลเสียได้ดังนั้นแล้วครั้งต่อไปหยิบแก้วกาแฟขึ้นมาลองถามตัวเองสักนิดนะครับว่าเราดื่มเพื่อสุขภาพหรือดื่มเพื่อความเคยชินนะครับผมเมื่อรู้จักเลือกนะครับรู้จักพอดีรู้จักปริมาณที่เราดื่มรู้จักสุขภาพของเรากาแฟก็จะกลายเป็นเพื่อนที่ดีของเราในทุกๆเช้านั่นเองนะครับผมใครที่ฟังวันนี้แล้วนะครับพรุ่งนี้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันด้วยนะครับผมใครดื่มหวานจัดลดลงมาหน่อยนะเพิ่มปรับสักหน่อยก็แล้วกันใครที่ดื่มเมนูใส่นมใส่หวานเปลี่ยนมาทานกาแฟดำนะครับผมในตอนเช้าๆแล้วกันเนาะอย่าดื่มตอนท้องว่างนะดื่มในปริมาณที่เหมาะสมดื่มเพื่อให้เป็นสุขภาพของเราดีขึ้นไม่ใช่ดื่มไปแล้วสุขภาพเราแย่ลงนะครับฝากไปด้วยในคืนนี้ฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันในช่วงสุดท้ายของเพลงเพื่อคุณนะครับ

ท้ายรายการเพลงเพื่อคุณนะครับผมวันนี้เป็นยังไงกันบ้างไปเที่ยวที่ไหนกันนะพรุ่งนี้เหลืออีก1วันนะครับผมที่หลายๆคนน่าจะได้พักผ่อนเนาะแต่หลายๆคนก็อาจจะลาวันศุกร์อีก1วันนึงยังไงแล้วใครจะไปที่ไหนอยากจะให้เรามาระวังในเรื่องของการขับรถขับราเนาะเนื่องจากเมื่อวานเดินทางนะไปท่องเที่ยวในจังหวัดลำพูนของเรานี่แหละครับผมไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะครับผมหรือไปอ่างเก็บน้ำบ้านชิเนาะรถเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ก็อยากจะสนับสนุนเนาะทุกคนไปเที่ยวกันในพื้นที่เนื่องจากว่าเมื่อไหร่ที่เราไปเที่ยวนะเงินตราที่เราจับจ่ายไปก็จะส่งผลให้เศรษฐกิจในพื้นที่ลำพูนของเรานะครับผมได้คึกคักนะครับผมในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้วันครอบครัวแบบนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวเนาะไปไหนมาไหนนะในเรื่องของแอลกอฮอล์ก็ระมัดระวังกันด้วยช่วงนี้น่าจะไม่แน่ใจว่างดขายหรือเปล่านะแต่ว่ายังไงแล้วก็ดื่มในปริมาณที่เหมาะสมเนาะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์กาแฟเนาะเมื่อไหร่ที่ดื่มเกินกว่าอัตราที่ร่างกายมันกำจัดออกไปได้ยากอันนั้นแหละอันตรายต่อสุขภาพของเราดังนั้นแล้วทุกอย่างนะครับผมทานแต่พอเหมาะพอดีจะดีต่อสุขภาพแน่นอนเลยนะครับผมเพลงเพื่อคุณต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนละครับฟังเพลงกันยาวๆใครที่นอนดึกดีเจโอมดีเจออยยังรออยู่นะครับสำหรับวันนี้ดีเจน้องอั้นลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมะบดี

0: จักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
1: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดเผยสถิติรับแจ้งคดีอาชญากรรมออนไลน์รอบสัปดาห์สูงกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคดีหลอกซื้อขายสินค้า
3: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC เปิดเผยสถิติการดำเนินการสืบสวนจับกุมพร้อมช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกหลอกลวงตั้งแต่วันที่19ถึง25กรกฎาคมพบว่ามีคดีที่รับแจ้งเข้ามาผ่านออนไลน์จำนวน 5,716 คดีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า177ล้านบาทส่วนใหญ่ยังเป็นคดีการหลอกลวงด้านสินค้าและบริการสร้างมูลค่าความเสียหายทางการเงินสูงที่สุดต่อเนื่องจำนวน 4,429 คดีคิดเป็นกว่า 77% ของคดีทั้งหมดมูลค่าความเสียหายกว่า48ล้านบาทขณะที่สถิติจังหวัดที่ได้รับแจ้งความมากที่สุด3อันดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและจังหวัดขอนแก่นและพบว่าผู้หญิงตกเป็นเหยื่อมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 21-30 ปีตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพลวงให้ซื้อขายสินค้าหรือบริการมีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นและหลอกลวงจ้างงานทั้งนี้ศูนย์ CASC ได้ประสานงานกับกลุ่มธนาคารต่างๆจนมีผลการปฏิบัติสามารถจับกลุ่มขบวนการสแกมเมอร์ได้ทั้งหมด2กรณีมีผู้ต้องหาจำนวน5รายเป็นชาวไทย2รายและชาวต่างชาติ3รายอีกทั้งยังประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าตรวจสอบพร้อมช่วยเหลือเหยื่ออย่างทันท่วงทีสามารถช่วยเหลือรวมทั้งระงับการโอนเงินของผู้เสียหายก่อนจะโอนเงินไปยังบัญชีของมิจฉาชีพได้จำนวน22รายมูลค่ารวมกว่า 1,100,000 บาทปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเตรียมพิจารณาข้อเรียกร้องของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่3สิงหาคมนี
4: ้นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตจะเรียกประชุมคณะอนุกรรมการเป็นครั้งแรกในวันที่3สิงหาคมนี้โดยมีวาระสำคัญที่จะร่วมพิจารณาอาทิสถานการณ์และข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตข้าวปีการผลิต 2568/69 การติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเป็นสินค้าเศรษฐกิจอื่นๆรวมถึงข้อเรียกร้อง

0: บัญญัติวงจำปาผู้บังคับการกรมทหารราบที่3กองพลนาวิกโยธินและผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้พร้อมผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ในอำเภอสุไหงโกลกและผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับเพิ่มความเข้มข้นระบบตรวจการจุดตรวจจุดสกัดและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุโดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจระบบไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญพร้อมประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านร่วมเป็นหูเป็นตาในชุมชนเพื่อป้องกันเหตุลดผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจเมืองชายแดนหากพบบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยแจ้งสายด่วนกอรมนภาค4ส่วนหน้าโทร1341ตลอด24ชั่วโมงวีรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00
2: นติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่29กรกฎาคม2569ค่ะถูกชายคำรอดควบคุมเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลง Blues for อุทิศอุทิศในชื่อเพลงนี้คือคุณอุทิศทินกรณ์อยุธยานะคะเป็นนักดนตรีอสวันศุกร์ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่6สิงหาคม2522ค่ะทรงมีพระเมตตาจึงทรงพระราชนิพนธ์เพลงพระราชทานหลังจากคุณอุทิศถึงแก่กรรม4วันค่ะจากนั้นโปรดให้วงอสวันศุกร์บรรเลงทางวิทยุอสเมื่อวันที่10สิงหาคม2522ชื่อเพลง Blues for อุทิศเพลงนี้ไม่มีคำร้องนะคะเป็นการบรรเลง

พลงพระราชินิพนธ์ Blues for อุทิศเป็นเพลงพระราชินิพนธ์ลำดับที่46ทรงพระราชินิพนธ์เมื่อปี2522พระราชทานแก่นายอุทิศทินกรณ์ณอยุธยานักดนตรีอส.วรรณสุขซึ่งถึงแก่กรรมค่ะเราจะต่อกันด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นะคะ3เพลงเริ่มด้วยเพลงชะอ้อนรักโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติผลงานของครูแก้วและครูสริยงยุทธต่อด้วยครวญรักโดยสุนทรภรณ์ค่ะเพลงนี้ครูเอิบประภัยเพียงผสมแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและรอยรักรอยร้าวโดยคุณมัณฑนามรัตกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่ง3เพลงนะคะ

สามเพลงแรกจบไปแล้วค่ะชะอ้อนรักครวญรักและรอยรักรอยร้าวต่อได้เพลงโคมสวรรค์โดยคุณจันทนาโอเบยวาทเพลงความรักกับวาสนาโดยคุณวินัยจุลบุษปะและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะทั้งสามเพลงนี้ครูแก้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองค่ะ

ผ่านไปอีกชุดหนึ่งแล้วนะคะชุดที่3จะเริ่มด้วยเสียงของคุณเลิศประสมทรัพย์ในเพลงคาวบอยไทยคุณสมศักดิ์เทพนนท์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูธนิตผลประเสริฐต่อด้วยป่วยการรักโดยคุณศรีสุดารัชตะวันค่ะคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันแต่งและแม่เนื้อทองคุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องเป็นเพลงที่คุณสมศักดิ์แต่งเอง

0: สามเพลงที่จบไปนั้นคือคาวบอยไทยป่วยการรักและแม่เนื้อทองในช่วงนี้เราจะฟังศาสตราจารย์ในแพทย์บุญพิษอมาตยกุลนะคะคุยกับคุณรวงทองทองรันทมศิลปินแห่งชาติหลายสิบปีมาแล้วนะคะ
1: รู้สึกเป็นครั้งแรกที่มานั่งฟังเสียงตัวเองรู้สึกแสบหูมากเลย
2: ที่ว่าแสบหูเพราะไงฮะเพราะว่าเครื่องขยายเสียงมันดังเกินไปหรือเปล่าฮะ
1: ไม่ได้ค่ะรู้สึกว่าเสียงตอนนั้นทำไมมันแหลมอย่างนั้น
2: ขอเรียนถามคุณรงทองนิดนะฮะไปยังไงมายังไงถึงเดินเข้ามาที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
1: เอาเป็นว่าโลกนี้จะมีคนชื่อรวงทองทองลั่นทมร้องเพลงให้ท่านฟังก็แล้วกันนะคะเลยพรมได้ลิขิตว่าก็ต้องไปที่วงสุนทราภรณ์สิจะได้เกิดปีนั้นไม่ได้เรียนต่อค่ะจบมัธยม6แล้วก็คุณพ่อก็ฐานะทางการบ้านก็ไม่ดีก็บอกให้หางานทำแต่ตัวเองนั้นรักที่จะร้องเพลงของสุนทราภรณ์มาตั้งแต่อายุ11ขวบนะโดยเฉพาะเสียงพี่มัณฑนาเนี่ยค่ะเป็นแรงดึงดูดอย่างมากทีเดียวทำให้มีความรักในผลงานของสุนทราภรณ์แล้วก็เลยคิดหาทางที่จะไปสมัครร้องกับท่านหัวหน้าเอื้อสุนทรสนานทุกสิ่งทุกอย่างก็อำนวยให้ค่ะสรุปว่าได้ไปพบท่านท่ามกลางความสั่นไปทั้งหมดสั่นทั้งใจทั้งขาทั้งปากทั้งเพราะว่าตอนนั้นอายุ18นะฮะ
2: เพลงแรกที่ถูกทดสอบคือเพลงอะไรครับ
1: เพลงแรกที่ร้องให้ท่านหัวหน้าเอื้อฟังคือเพลงของพี่เพ็ญศรีค่ะยาใจยาจบค่ะ

ที่จบไปนี้ก็คือคำรำพันธ์ผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเอื้อค่ะและก่อนหน้านั้นคือยาใจยาจบที่คุณรวงทองบอกว่าขับร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังในวันแรกที่เข้ามาเป็นนักร้องฝึกหัดแล้วก็ร้องเพลงนี้ให้ครูเอื้อฟังก่อนที่จะรับเข้าไว้ฝึกร้องเพลงต่อไปนะคะต่อด้วยเสียงของคุณสุปนีภุกสมบุญในเพลงเจ้าชู้ประตูดินครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งเปลี่ยวใจโดยคุณวรนุชอารีขับร้องผลงานของคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

วกจะดูดูใจฉันไม่นิยมเสือพะร้องของพายเรือนายนักหนาถ้าจะดูประตูดินเที่ยวสิ้นไม่เลือกหน้าหวังจะมาฝากรักกับทีม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพิญจรุ่งสมัยรัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
6: รัฐบาลเตรียมพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคที่มีภารกิจซ้ำซ้อนอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด
7: นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันนี้หน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินซึ่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีการรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับส่วนกลางหรือเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดตามความสมัครใจขณะเดียวกันยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันชนันชิดาสังทองรายงาน
6: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยตลาดสมุนไพรโลกกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแนะนำผู้ประกอบการไทยต่อยอดนวัตกรรมสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูง
8: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าปัจจุบันสมุนไพรกำลังก้าวขึ้นเป็นอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ที่มีศักยภาพสูงจากกระแสผู้บริโภคทั่วโลกที่ให้ความสนใจกับการดูแลสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติการบริโภคผลิตภัณฑ์จากพืชและเศรษฐกิจสีเขียวส่งผลให้ตลาดผลิตภัณฑ์สมุนไพรเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งประเทศไทยมีความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพมีสมุนไพรมากกว่า 1,800 ชนิดและองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยสามารถต่อยอดสู่การเป็นศูนย์กลางสมุนไพรของภูมิภาคต ามแผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่2พ.ศ.2566ถึง2570โดยเฉพาะสมุนไพรดาวเด่นเช่นขมิ้นชันฟ้าทะลายโจรและกระชายดำนอกจากนี้การยกระดับสมุนไพรจากวัตถุดิบพื้นบ้านสู่ผลิตภัณฑ์สุขภาพมูลค่าสูงผ่านการขับเคลื่อนด้วยงานวิจัยนวัตกรรมและมาตรฐานสากลจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตสร้างโอกาสทางรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการไทยพร้อมต่อยอดสู่ตลาดศักยภาพเช่นอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงป้องกันและผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างธุรกิจใหม่และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดโลกปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
6: ทางการญี่ปุ่นคาดการว่าจังหวัดคุมาโมโตะจะยังคงเผชิญกับแรงสั่นสะเทือนเพิ่มอีกในสัปดาห์หน้าหลังเกิดเหตุ

0: ส่งผลให้ประชาชนเกือบ 37,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้และผู้ประสบภัยมากกว่า 9,000 คนเข้าไปหลบภัยอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวประมาณ500แห่งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วิชาความรู้ที่บัณฑิตได้ศึกษามาแม้จะเป็นปัจจัยอย่างสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ตนแก่ส่วนรวมก็จริงแต่บุคคลผู้สามารถสร้างสรรค์ประโยชน์ดังกล่าวให้สำเร็จได้นั้นนอกจากต้องมีความรู้ในหลักวิชาการดีแล้วยังต้องอาศัยคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่จะขาดเสียไม่ได้ก็คือความจริงใจความจริงใจนี้มีอยู่2ประการด้วยกันประการที่1ความจริงใจต่อตนเองคือเมื่อตั้งใจจะกระทำการใดที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แท้แล้วก็ติดตามรักษาความตั้งใจที่จะกระทำดังนั้นให้ตลอดผู้มีความจริงใจต่อตนเองไม่ว่าจะกระทำการใดจึงประสบแต่ความสำเร็จและความเจริญอีกประการหนึ่งคือความจริงใจต่อผู้อื่นได้แก่ความซื่อตรงและความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจผู้มีความจริงใจต่อผู้อื่นย่อมได้รับความเชื่อถือไว้วางใจสามารถร่วมงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นปราศจากปัญหาข้อขัดแย้งซึ่งเป็นผลดีทั้งแก่งานและสังคมส่วนรวมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2556ถึง2557ณอาคารใหม่สวนอัมพรวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2558

0: ส่งเสริมอัตลักษณ์ให้ข้อมูลข่าวสารสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดคนลำพูนติดตามข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Facebook Fanpage สวท.ลำพูน FM 95
1: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
1: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
0: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความ

0: ตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ฟังเพลงเพราะ FM 95 MHz วิทยุประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์

ชีวิตที่มีคุณค่าเกิดจากการใช้เวลาที่ดีท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ For the Good Time

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการ For the Good Time นะครับจากทางสวท.ลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ FM 95 MHz นะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็มีสาระเบาๆสลับกับเสียงเพลงเพราะๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะ5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับวันนี้ก็ทักทายกันนะครับด้วยเสียงเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับคุณผู้ฟังอยากให้ฟังเพลงอะไรขอกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มีข่าวมีสาระเบาๆมาอุ้มเอ่ยครับคุณผู้ฟังสลับกับเสียงเพลงนะครับทักทายกันพอสมควรแล้วไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันสักคำหนึ่งช่วงหน้ามีสาระดีๆมาอุ้มมาเอ่ยกันครับ

ับมาป้ากันครับนะในช่วงนี้ก็จะมาอูถึงในเรื่องของกลิ่นคนแก่นะคุณผู้ฟังครับเรื่องจะนี่แก่จะได้ดีนะหลายคำถามถามกันเข้ามาอายุนักแล้วต้องมีกลิ่นแก่ทุกคนก่อเห็นเนาะเมื่อคนเฮาอายุนักขึ้นนะครับร่างกายก็จะเปลี่ยนเป็นธรรมดาเนาะถึงเปลี่ยนแปลงภายในและก็ภายนอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนพบเจอนั่นก็คือเรื่องของกลิ่นตัวนะครับซึ่งจะเป็นกลิ่นเฉพาะที่เกิดขึ้นในผู้สูงอายุหรือที่หลายคนห้องกับกินคนแก่กินคนเฒ่าเนาะแน่นอนว่าครับผมมีใครอยากจะมีกลิ่นกินจะเนี่ยติดตัวเนาะแต่สามารถเฮาจะสามารถแก้กลิ่นจะนี่ได้จะใดเดี๋ยวเฮาไปหาคําตอบพร้อมกันคุณผู้ฟังกินคนแก่นี่เกิดจากอะไรมีตอนอายุเท่าไหร่นะครับคุณผู้ฟังครับทำไมเนาะผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึงมีกินคนแก่นะกินคนแก่นี่จะเกิดขึ้นครับผู้ที่มีอายุ40ปีขึ้นไปสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งประหญิงและประชายเป็นกลิ่นตีเป็นกลิ่นเฉพาะตีแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคลนะครับซึ่งกินคนแก่นี่เกิดได้จากหลายสาเหตุอันเนื่องจากอายุที่นักขึ้นนะครับกินผู้สูงอายุหรือว่ากินคนแก่นี่ก็เกิดจากต่อมไขมันและต่อมเหงื่อทำงานได้ลดลงทำให้กรดไขมันชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าลิปิดเปอร์ออกไซด์มีปริมาณตีสูงขึ้นและมีการสะสมของสารบางอย่างนะครับถ้าอ่านบทพิษนี่โอนะครับโนนีเนลนะครับซึ่งเป็นสารนะครับเป็นต้นเหตุของกินคนแก่เนาะยิ่งอายุนักขึ้นต่อใดนะครับการสะสมสารเหล่านี้ก็นักขึ้นกินคนแก่จึงนักขึ้นตามไปโดยนั่นเองนะครับนอกจากนี้สารดีกับติว่าไปตะกี้ฮะนะเป็นสารที่มีคุณสมบัติบ่ละลายน้ำหรือไขมันจึงทำให้การอาบน้ำบ่ได้จ่วยให้กลิ่นคนแก่นี่หายไปนะครับกลิ่นคนแก่บ่ได้เกิดจากความสกปรกหรือว่าบ่อาบน้ำอย่างที่หลายคนคิดนะแต่เป็นกลิ่นที่เกิดโดยกลไกธรรมชาตินะครับบางคนยังบ่แก่แต่ทำไมมีกลิ่นคนแก่ก่อนไว้นะฮู้ก็ครับแม่ว่าจะจืดกินคนแก่นี่นะแต่กลิ่นนี่สามารถเกิดขึ้นกับบางคนที่บ่ได้อยู่ในช่วงวัยสูงอายุได้นะครับปัจจัยก็มีหลายอย่างนะบ่จะเป็นในเรื่องของทั้งร่างกายและพฤติกรรมสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดกินคนแก่หรือว่ากินผู้สูงอายุตามมาได้นะโดยมีปัจจัยหลายอย่างดังนี้1แบคทีเรียบางตัวนะบางชนิดบนผิวหนังนะครับสามารถทำให้เกิดกินอันบ่พึงประสงค์ได้นะครับ2เกิดจากสุขอนามัยส่วนบุคคลนะครับ3เสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยบ่สะอาดนะครับ4กินตัวคนแก่นี่อาจจะเกิดการรับประทานอาหารและยาบางชนิด5ภาวะสุขภาพพื้นฐานเนาะเช่นโรคเบาหวานหรือว่าโรคตับก็สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของกินตัวได้นะครับ5นะครับวิธีแก้กินคนแก่นะด้วยวิธีธรรมชาติมีนะคุณผู้ฟังกินคนแก่นะครับสามารถแก้ไขด้วยวิธีธรรมชาติได้ดังนี้1งดสูบบุหรี่2ลดเนื้อนะลดเนื้อสัตว์และไขมันนะครับ3ออกกำลังกาย4อาบน้ำร้อนนะเพราะการอาบน้ำร้อนก็จะทำให้รูขุมขนเนี่ยขยาย5ก็เช็ดเหงื่อบ่อยๆนะครับเช็ดเหงื่อด้วยทิชชู่เปียกที่ระงับกินได้นะครับอย่างที่ฮู้กันเนาะกินเกิดจากการผสมกันระหว่างเหงื่อไขมันและแบคทีเรียการตัดวงจรบ่ให้เกิดกินคนแก่ง่ายๆนั่นก็คือการเช็ดเหงื่อทำให้ตัวเองนะเหงื่อออกน้อยที่สุดนะครับก็ยังที่ทราบกันเนาะเมื่อเฮาอายุนักขึ้นทั้งรับร่างกายของเฮาก็เปลี่ยนแปลงมากถึงภายในถึงภายนอกเนาะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีรวมถึงกลิ่นคนแก่นี่ตัวนะครับแต่จะได้ก็จังเฮาสามารถทําความเข้าใจปัจจัยและเหตุติดต่อให้เกิดกลิ่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อกําจัดสาเหตุเหล่านั้นนะครับก็ช่วยลดกลิ่นคนแก่ได้รวมทั้งเทคนิคต่างๆนะครับหมู่ฟังติอูที่เอ๋ยคุณผู้ฟังได้รับฟังไปตะกี้นะครับพักฟังเพลงกิจกรรมหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาปากกันต่อครับ

0: แล้วมาป้ากันในช่วงนี้นะครับประชาสัมพันธ์กันสักหน่อยหนึ่งกับกิจกรรม Walk Run Bike ครั้งที่12เดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเฉลิมพระเกียรตินะครับจัดขึ้นนะสำหรับงานปั่นนี่วันที่31ตุลาคมนะสำหรับงานเดินวิ่งนี่วันที่1พฤศจิกายน2569นะครับสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับมาสมัครกันนะครับช่วยสังคมเพราะรายได้ส่วนหนึ่งสนับสนุนรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่หรือว่า Mobile Stroke Unit นะ Stroke One Stop นะครับช่วยผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับแล้วก็เหรียญที่ระลึกก็ผลิตจากกระดาษพร้อมเมล็ดพันธุ์ใหม่ยืนต้นนะครับเพื่อนำไปปลูกต่อได้สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคม2569นะครับตีสำคัญนะย้ำกันแฮมกัมนะ 30% ของรายได้จากค่าสมัครหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปสนับสนุนโครงการรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรตินะครับ Mobile Stroke Unit 1การสมัครได้สุขภาพได้ช่วยสังคมได้ร่วมรักโลกนะคุณผู้ฟังครับไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนของเรานายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมกันครับ
1: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเดินวิ่งปั่นเพื่อสุขภาพของตนเองและร่วมส่งต่อโอกาสในการเข้าถึงการรักษาแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดในสมองไปด้วยกันนะครับพบกับ2กิจกรรมพิเศษคือกิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางสะพานขาวทาชมพูอุโมงขุนตาลตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569เวลา 6:00 นและกิจกรรมเดินวิ่งณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา 6:00 นครับ

กลับมาป้ากันแฮมช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้าสู่ช่วงท้ายๆของรายการแล้วเนาะไผติใครรับแล้วง่วงแล้วก็ปิดไฟนอนได้เลยนะครับบ่ต้องรอรายการจบก็ได้นะเปิดเพลงเป็นเปื่อนระวังหลับตาไปได้เลยแต่ถ้ายังบ่ง่วงนะมีเรื่องข้างคาอยู่ในหัวนะคุณผู้ฟังครับก็ปล่อยวางนะคุณผู้ฟังครับหรือว่าคิดในเรื่องที่ผ่อนคลายนะสมองได้ผ่อนคลายคิดถึงสมัยเพลงนี่เขาเป็นละออนนะครับคิดถึงอดีตนะคนที่เคยอยู่ข้างๆเขาก็ได้นะคุณผู้ฟังครับผ่อนคลายนะเอาเรื่องนักๆเรื่องตีนักหัวเนี่ยวางไว้ก่อนฟังเพลงกันเยอะๆเนอคุณผู้ฟังฟังเพลงกันสักคำหนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงท้ายของรายการครับ

กลับมาป้ากันช่วงท้ายๆของรายการ For the Good Time แล้วเนาะเวลาแหมน้อยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวคอนตีเฮาจะแยกย้ายกันไปพักผ่อนไปรับไปนอนนะครับก็ฝากไว้นิดหนึ่งก่อนที่จะลากันไปนอกวันพรุ่งนี้ก็ยังมาบ่ถึงเตื่อนะครับเรื่องที่ยังค้างอยู่ยังแก้ได้ก็วางมันไว้ก่อนนะคืนนี้คืนเดียวเนาะพักร่างกายพักสมองก่อนบางทีการพักบ่ใช่แค่ร่างกายนะแต่มันคือการฮือหัวเฮาเนี่ยได้หยุดคิดตัวฮือสมองได้หยุดคิดตัวนะผ่อนคลายฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะแล้วก็ค่อยๆปิดตาฟังนะครับสำหรับดีเจโอมนะวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเป็นเพื่อนกันมาฟังเพลงกันตลอดทั้งคืนนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะนอนหลับสบายทุกคนฝันดีทุกคนแล้วกลับมาปะกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ 5:00 น.วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายในพระพุทธศาสนาเฮานี้มีคัมภีร์อยู่เล่มหนึ่งคัมภีร์เล่มนั้นชื่อว่าวชิระสารัตถสังคหะคัมภีร์วชิระสารัตถสังคหะนั้นเป็นกรรมสมาธินำเอากรรมหลายๆกรรมมาต่อกันเข้ามาสมาทกันเข้ามาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นต้นว่าคำว่าวชิระบวกคำว่าสาระบวกคำว่าอัฏฐะบวกคำว่าสังคหะวชิระก็แปลว่าเพชรแปลว่าแข็งแกร่งแปลว่าของมีค่าสูงส่งสาระก็คือสาระเรื่องราวอัฏฐะก็สิ่งที่มันเป็นประโยชน์เรื่องราวที่มันเป็นประโยชน์สังคหะก็คือการจำแนกแจกแจงกระทำให้มันมดจดสดใสเข้าใจง่ายก็เป็นคัมภีร์ที่ชื่อว่าอธิบายเรื่องราวในต่างพระพุทธศาสนาซึ่งมีคุณค่าประดุจดังเพชรอธิบายเรื่องอะไรอย่างอธิบายเกี่ยวกับเรื่องคำย่อที่ปรากฏอยู่ในต่างพระพุทธศาสนาเพราะว่าหมวดธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจำนวนนักมากมายถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ครั้นว่าจะกำหนดจดจำหมดนี่ก็คงเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่มีสติปัญญาย่อมแล้วก็อ่อนด้อยลงไปปราดในอดีตการสมัยก่อนเปิ้นก็เลยย่อเป็นหัวข้อธรรมเฮ้อหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายต่างปวงได้ปากันมาท่องจำกันท่องจำก็คือหมายความว่าเวลาหมู่เฮาทั้งหลายจะนึกถึงธรรมะหมวดใดเฮาก็จะปากันท่องจำตามที่เปิ้นย่อออกมาเป็นความย่อๆยกตัวอย่างเป็นต้นว่าพระไตรปิฎกนี่จะย่อมาเป็นคำว่าทีมะสังอังคุทีก็คือทีฆนิกายพระสุตตันตปิฎกที่ว่ากันด้วยเรื่องที่มันเป็นเรื่องยาวๆนิทีฆะก็แปลว่ายาวแล้วก็มะนี่แปลว่ามัชฌิมนิกายแปลว่าเรื่องราวเนื้อหาสาระจุดใหญ่ใจความที่มันปานกลางบ่ปอยาวบ่ปอสั้นสัตตใดสังก็คือสังยุตตนิกายก็คือหมวดธรรมที่เอามารวมกันเป็นหมวดเป็นมูลอังก็คืออังคุตรนิกายคือหมายความว่าองค์ประกอบที่สูงส่งอังคุตรนิกายนี่นะมาจากคำว่าอังคะบวกอุตระคูก็มาจากคำว่าคุทธกนิกายแปลว่าทำหมวดเล็กหมวดน้อยที่บ่เข้าหมู่เข้าพวกแต่ว่าจะทิ้งก็บ่ได้ก็เลยเอารวมกันอันนี้เรียกกันว่าทีมะสังอังคุหัวใจของพระสุตตันตปิฎกหรือว่าหัวใจของเมตตามหานิยมหัวใจของพรหมวิหารธรรมก็คือเมกามุอุเมกามุอุนั้นย่อมาจากคำว่าเมคือเมตตาธรรมกะก็คือกรุณาธรรมมุก็คือมุทิตาธรรมอุก็คืออุเบกขาธรรมหรือว่าคาถาหัวใจเศรษฐีย่อมาจากคำว่าอุอากาสะอุมาจากคำว่าอุทฐานะสัมปทาการถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรอาก็คือคำว่าอารักขะสัมปทาการถึงพร้อมด้วยการรักษาทรัพย์สมบัติที่ซ่อมาหาได้กะก็คือกัลยาณมิตรตาคือการคบคนดีเป็นมิตรและก็สะก็คือสมะชีวิตาการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบหมายความว่าใช้ชีวิตแบบเสมอต้นเสมอปลาย บ่ตึงเกินไปบ่ย่อหย่อนเกินไปและก็มั่นคงดำรงอยู่ในหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือหัวใจศีล5คือปาอากามุสุปาก็ย่อมาจากคำว่าปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์อะก็คืออทินนาทานาเวรมณีเว้นจากการลักทรัพย์แล้วก็กาก็คือมาจากคำว่ากาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีมุก็ย่อมาจากคำว่ามุสาวาทาเวรมณีสุนั้นก็ย่อมาจากคำว่าสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีเว้นจากการดื่มสุราเมรัยน้ำเหล้าเครื่องดองของเมาอย่างนี้เป็นต้นหรือคาถาหัวใจพระรัตนตรัยได้แก่คำว่าอิสวาสุอิก็มาจากคำว่าอิติปิโสการระลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวาก็คือคำว่าสวาขาโตอันนี้คือคำไหว้พระธรรมสุก็คือสุปฏิปันโนอันนี้คือคำไหว้พระสงฆ์อันนี้เรียกกันว่าหัวใจของพระแก้วเจ้าทั้งสามประการหัวใจพระรัตนตรัยวชิระสารัฐสังคหานี้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายบุคคลผู้แต่งนั้นเป็นพระมหาเถระเจ้าเจียงใหม่ชื่อว่าพระสิริรัตนปัญญามหาเถระหรือพระรัตนปัญญามหาเถระท่านแต่งไว้เมื่อนานละเมื่อปีพ.ศ.2078นับมาถึงปีปัจจุบันนี้ก็ได้490ปีแล้วปั้นพระรัตนปัญญามหาเถระนี้ตั้นจำภาษาอยู่ที่วัดมหาวันนครเชียงใหม่หรือบางคัมภีร์ก็ได้เขียนไว้ว่าเปิ้นจำภาษาอยู่ที่วัดป่าแดงมหาวิหารเชิงดอยสุเทพเอาละจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เปิ้นเพราะว่าประวัติศาสตร์นั้นเฮาบ่สามารถที่จะไปรับรู้ข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนได้เนื่องด้วยว่าเฮาบ่ได้เกิดมาในยุคของเปิ้นสมัยของเปิ้นเอาฮู้แต่ว่าเปิ้นมีตัวตนเพราะว่าเปิ้นแต่งคัมภีร์ไว้หลายต่อหลายเรื่องเหมือนกันญาติโยมแล้วก็ดีที่ว่าคัมภีร์แต่ละเรื่องนั้นเปิ้นจะบอกไว้ท้ายคัมภีร์ว่าคัมภีร์เรื่องนี้คัมภีร์เล่มนี้แต่งโดยไผ่ชื่อว่าอย่างใดแต่งเมื่อใดและก็จำภาษาอยู่ที่วัดไหนในปีพ.ศ.2078นั้นในยุคสมัยนั้นพระราชาผู้ครองเมืองนพบุรีศรีนครพิงเชียงใหม่ชื่อว่าพญาเมืองเกตเก้าหรือว่าพระเกตเมืองเก้าอันนี้ก็ในตำนานพื้นเมืองเฮาตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่เรียกออกพระนามว่าพระเมืองเกตเก้าญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายอาตมาภาพก็อู้มาแห่ยาวนานหลายท่านอาจจะมีคำสงสัยว่าวชิระสารทะสังคหะนั้นเป็นหมวดธรรมที่อู้เกี่ยวกับเรื่องอันยังพ่องวชิระสารทะสังคหะนั้นคือการอธิบายหมวดธรรมโดยคาถาที่ย่อออกมาเป็นสี่พยางค์คือจะพะกะสะจะพะกะสะจะนี่ก็คือจอจานพะก็คือพอสำเภากะก็คือกอไก่สะก็คือตัวส่อเสือจะพะกะสะคำย่อนี้ย่อมาจากคำว่าดังนี้จะนั้นย่อมาจากคำว่าจะชะทุสนสังสักขังแปลว่าการเว้นจากการคบคนพาลการบ่คบค้ากับบรรดาคนพาลสันดานหยาบต่างหลายพระนั้นย่อมาจากคำว่าพระชะสาธุสมาคมังการคบค้าสมาคมกับบัณฑิตนักปราชญ์

คนพาลคือคนคิดก็ไม่ดีอู้ก็บ่ดีทำก็บ่ดีลักษณะอย่างนี้เป็นลักษณะของคนพาลดังนั้นคนพื้นเมืองเฮาเปิ้นจึงมีคำกลอนคำข้าวสอนไว้เป็นอุทาหรณ์สอนใจว่าข้าเก่าเต่าให้เสือควายมีเขาจักเข็บแมงเวาเลี้ยงไว้บ่ได้ตีนใจข้าเฮือนกับแค่ไม้ใต้บ่ควรเอาไปห่วมชิดงูเห่าจุงอางสัตว์ตัวมีปิดจังห่มถูกต้องมีภัยคนชั่วคนให้หื้อหลีกหนีไกลจังห่มเป็นภัยตุกมาถูกต้องอันนี้คือการไม่คบคนพาลคนพาลคือคนบ่ดีกำเมืองยังอู้ต่อไปแหมว่าเว้นหมาคือปอศอกเว้นวอกคือปอวาเว้นคนปาลาคือไก่หมื่นโยชนะนี่คือคนไม่ดีคือปากันหลีกหลีเว้นแห่คือไก่ไก่ในต่างพระพุทธศาสนาของเรามีเรื่องเล่าไว้อย่างนี้ว่ามีบุคคลที่ถูกพระธรณีสูบนั้นมีอยู่5คนด้วยกันคนเหล่านี้เป็นคนพาลเป็นคนบ่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีอันดับแรกคือนางจินจมานวิกานางจินจมานวิกานี้เป็นไผนางจินจมานวิกานี้เป็นสาวิกาคือหมายความว่าเป็นสาวกของบรรดาอัญญะเดียรถีอัญญะแปลว่าอื่นเดียรถีแปลว่านักบวชนักบวชที่มีข้อประพฤติปฏิบัติแบบพอดีสัตย์ใดเปิ้นจึงห้องว่าเดียรถีทีนี้ก็ในสมัยก่อนนั้นอินเดียเนี่ยบ่จะมีเฉพาะพระพุทธศาสนาอย่างเดียวมีหลายศาสนาญาติโยมต่างปากันแข่งกันในต่างศาสนาว่าศาสนาไผจะดีกว่าไผตลอดจนกระทั่งถึงว่ามีการพิจารณาดูเอาบรรดาลาภสักการะครัวกินครัวตาลปัจจัยเงินคำที่จะเกิดขึ้นเนี่ยไผ่ไปตามศาสนาไผ่นักกว่าไผ่ในยุคนั้นสมัยนั้นก็ปรากฏว่าพระบวรพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาที่ได้รับการยอมรับจากบรรดาเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เสนาอมาตย์สกุลเศรษฐีตั้งหลายตั้งปวงต่างก็พากันเข้ามาเคารพนบไหว้อ่อนน้อมเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเข้าวัดเข้าวาจำศีลกินทานเจริญสมาธิเมตตาภาวนาเอาปัจจัยทั้งสี่อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคพร้อมกับปัจจัยเงินทองเข้าป่าอาหารมาถวายการอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนนักมากมายในขณะเวลาเดียวกันกับศาสนาอื่นปล่อยว่าบ่มีคนเข้าไปในวัดวาอารามของศาสนาเหล่านั้นเป็นเหตุทำให้ศาสนาอื่นนั้นหม่นเล่าเศร้าหมองไปลาภสักการะครัวกินครัวตาลที่เคยได้รับการอุปถัมภ์บำรุงที่เคยได้รับมาจากตาพญามหากษัตริย์สโคยเศรษฐีเสนาหมาดประชานราชเจ้าเมืองก็รู้สึกว่ามันย่อหย่อนลงไปลดหายไปทีละน้อยทีละน้อยหมู่บรรดาอัญญะเดรถีนักบวชนอกศาสนาตั้งหลายก็บ่พออกบ่พอใจพุทธศาสนาเกิดใจว่าพระพุทธศาสนานั้นจุดใหญ่ใจความอยู่ที่พระพุทธเจ้าถ้าล้มพระพุทธเจ้าลงเหี้ยได้ตนหนึ่งศาสนาพุทธก็ล้มลงไปแน่นอนแล้วบรรดาอัญญะเดรถีก็ปากันคิดอุบายขึ้นมาอยู่เรื่องหนึ่งคิดอุบายนารีพิฆาตโยมทั้งหลายเรื่องนี้เกิดมีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลแล้วนะวิธีการนารีพิฆาตนี่ทำอย่างไรก็ได้ว่าจ้างสาวิกาคือสาวกที่เคารพเลื่อมใสในศาสนาของเขานั้นที่มีรูปพรรณสันฐานร่างกายอรชรอ่อนแอเอวบางร่างน้อยหน้าตางดงามอันนี้ได้นางคนหนึ่งชื่อว่านางจินจมานวิกาก็จ้างนางจินจมานวิกาอย่างนี้คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะ

0: ท่านมีพุทธกรณียกิจในตอนกลางวันสักเวลาประมาณ4โมงเนี่ยพระองค์ท่านจะแสดงธรรมแก่บรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมเจ้าบ้านเจ้าเมืองต่างหลายที่ปากันไปประสุมจุ่มนมกันในวัดพระเชตวันมหาวิหารเพื่ออาบน้ำฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าทีนี้ในระหว่างที่คนกำลังนั่งกันอยู่เต็มธรรมสภากศาลานั้นนางจินจมานวิกาก็แต่งตัวโดยเสื้อผ้าอาภรณ์อันงดงามอาบน้ำแต่งตัววีหัวตาแป้งเยี่ยมอาองค์อรไทยแล้วก็เดินเข้าไปในวัดเดินไปก็ทำทีชมายชายตาพอคนที่มาฟังธรรมทำทีแสดงกริยาอาการชมายชายตาชำเลืองแลไปยังพระพุทธเจ้าแล้วก็หายเข้าไปทางในวัดทีนี้พอว่าพระพุทธเจ้าท่านเทศนาธรรมจบแล้วคนทั้งหลายต้องปวงกับปากันเลิกปิกบันหาทีแรกนั้นก็บ่สงสัยอันหยังเพราะว่าเรื่องกำลังเกิดขึ้นวันแรกนางจินจมานวิกาทำอย่างนี้ต่อไปวันที่2วันที่3เดือนที่1เดือนที่2เดือนที่3ทำอย่างนี้ถึงว่าเมื่อแรงก็แต่งตัวเข้าวัดพอตกเมื่อเจ้ามาปรากฏว่านางก็ทำทีเป็นผ้าผ่อนลุดลุยผมเผากระเซาะกระเซิงหน้าตายับยุยี่เดินออกจากวัดมาทำอย่างนี้ทุกวันหากมีคนถามว่าจินตมานวิกาไปไหนมาแกก็จะตอบว่าไปนอนกับพระพุทธเจ้าว่าอย่างอี้นะญาติโยมทั้งหลายโอ้บ่เจ้าว่าทุกเจ้าธรรมดานะอ้างเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักพวกกันนะญาติโยมทั้งหลายทีนี้ก็บรรดาศรัทธาประชาชนทั้งหลายทั้งปวงบางท่านบางคนเพิ่นก็เชื่อในพระรัตนตรัยเชื่อในพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธองค์บ่ประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นแน่แต่ว่าการกระทำเนี่ยมันซ้ำๆอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นประจำทุกวันแรกเดิมทีอาจจะบ่เชื่อต่อไปก็เลยเกิดเวมติกังขาความสงสัยขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยอ้าวจนกระทั่งประมาณเดือนที่4ที่5นางจินจมานวิกาก็ทำทีอย่างนี้ไปเอาไม้ป๋อญาติโยมทั้งหลายไม้ป๋อนี่มันเป็นไม้มวลเบาเนาะแล้วก็ไปถากเนี่ยให้มันมีรูปพรรณสันฐานคล้ายๆกับคนตั้งตองนี่นะเอาไม้แก่นป๋อนั้นมามัดกับตองตัวเก่าแล้วก็เอาผ้านุ่งเข้านุ่งทับเอาผ้าห่มผ้าสบายเข้าห่มทับวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากำลังเทศนาธรรมอยู่นางจินจมานวิกาก็เข้าไปในโรงธรรมสภากะศาลาไปยืนจีหน้าด่าพระพุทธองค์ว่าดูก่อนพระสมณะโคดมมัวแต่สอนคนอื่นอยู่ฮะนะตลอดเวลามาเอาใจใส่ลูกเมียนี่กะทางที่ถูกต้องในฐานะที่ว่าเป็นพ่อควรจะเอาใจใส่ตัวข้าเจ้าควรจะดูแลเอาใจใส่ลูกที่จะเกิดมาในภายภาคหน้าพอนางกล่าวว่าอย่างนั้นแล้วพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าพัทเทดูก่อนน้องหญิงเรื่องที่เธออู้มานั้นมีเฮาสองคนตะอันที่หูความจริงนางจินจมานวิกายังมาเข้าใจหูเด้อก็ตอบว่าถูกต้องแล้วกะเรื่องที่อู้มานี่ก็มีเฮาสองคนตะที่หูคนอื่นบ่ฮู้บ่หันตวยเพราะว่าการกระทำนี้ทำในที่ลับเอาละทีนี้บรรดาประชาชนต่างหลายหันลักฐานจงแจ้งออกมาอย่างนั้นจากบางท่านบางคนที่เคยบ่เชื่อบางคนที่เคยเชื่อเกิงบ่เชื่อเกิงบางคนที่ยังลังเลสงสัยอยู่ก็ปากันโน้มเอียงไปในทางค่อนข้างว่าจะเชื่อเอาละทีนี้ตอนนี้ร้อนถึงพญาอินทรินทร์เจ้าฟ้าติพระอาสนาหินปันธุกัมพลศิลบาทที่พญาอินประทับนั่งอยู่นั้นอุณหากามร้อนแข็งกระด้างขึ้นมาทันทีเลยพญาอินส่องทิพเนตรลงมาโอ้บ่ได้การละจินจมานวิกะไปใส่ร้ายพระพุทธเจ้าถ้าบ่แก้ไขสถานการณ์นี้พุทธศาสนาอยู่บ่ได้แน่นอนพญาอินเลยสั่งให้วิษณุกรรมเทวบุตรว่าไปเธอไปเนอะไปแสลงแปลงกายเป็นหนูแล้วก็ไปคบเจือกที่มัดตองของนางจินจมานวิกานั้นและพระวิษณุกรรมเทวบุตรก็ไปตามเทวบัญชาของพญาอิม ไปคบเอาเชือกตีมัดแก่นปอที่ท้องของนางจินตมานวิกานั้นเชือกพุทธขาดไปไม้แก่นปอก็ตกลงมาเจ้าบ้านเจ้าเมืองทั้งหลายหันโหอันนี้มันจุกันแล้วนี่แต่ที่ว่าตัวเก่านั้นตั้งท้องปามานมาแต่ที่จริงเอาไม้แก่นปอมามัดเอาแล้วมาจุหลายอำพังแล้วกล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าเป็นคนทำให้นางต้องประชาชนคนทั้งหลายที่อยู่ในธรรมสภากศาลาในโรงฟังธรรมนั้นปากันเหิบไหลนางนางจินตมานวิกาหันว่าพลังมวลชนนักอย่างอันอยู่บ่ได้สู้บ่ไหวนางก็ฟังรีบวิ่งลงมาจากโรงธรรมสภากศาลามาเยี่ยมว่าพอเท้าเบื้องขวาของนางเหยียบลงแผ่นพระธรณีพระธรณีนั้นมีความรู้สึกว่าจินจะมานวิกานั้นนักเกินไปกว่าที่แผ่นพระธรณีจะรองรับไว้ได้แม่พระธรณีแผ่นดินจึงแตกแยกจ่องออกมาสูบเอานางจินจะมานวิกาตกลงไปอยู่ในอเวจีมหานรกญาติโยมทั้งหลายแม้ณปัจจุบันวันนี้จินจะมานวิกาก็ตกอยู่ในนรกนั้นน่ะยังไม่ได้พ้นเถอะญาติโยมในนรกขุมที่ชื่ออเวจีคำว่าอเวจีนั้นแปลว่าเรียบเสมอไม่มีคลื่นมนหกหม้ออเวจีนี้เป็นมนหกที่เย็นจะเยือกญาติโยมทั้งหลายเป็นท้องทะเลใหญ่สัตว์ทั้งหลายตั้งพวงติดตกลงไปในนรกขุมนี้จะเผชิญกับความหนาวอยู่ตลอดทุกเมื่อเช้าวันหนาวเข้ากระดูกดำจนกระทั่งเจ็บปวดเลยและนรกขุมนี้ก็ไม่มีคลื่นบ่มีลมที่จะพัดมาเลยจึงชื่อว่าอเวจีคำว่าอวิจิแปลว่าไม่มีคลื่นบรรดาสัตว์นรกทั้งหลายตกอยู่ในนรกขุมนี้ทรมานเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันหนาวเน็บเจ็บเข้าไปถึงอกถึงใจถึงเนื้อหนังถึงกระดูกอันนี้คนแรกที่ถูกแม่พระธรณีสูบชื่อว่านางจินจมานวิกาคนต่อมาก็คือพระเทวทัตพระเทวทัตนี่ก็อย่างที่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายได้รับทราบมาแล้วพระเทวทัตนั้นท่านเป็นโอรสของพระเจ้าสุปพุทธะพระเจ้าสุปพุทธะนี้เป็นกษัตริย์ปกครองกรุงเทวทหะแห่งแคว้นโกริยวงศ์มีพระมเหสีชื่อว่าพระนางอมิตามหาเทวีพระนางอมิตามหาเทวีนี้เป็นเชื้อสายสากยวงศ์จากเมืองกบิลพัสดุ์แคว้นสักกะญาติโยมพระเจ้าสุปพุทธานั้นมีพระโอรส1องค์คือพระเทวทัตแล้วก็มีพระธิดา1องค์คือพระนางยโสธราพิมพาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายคงรู้จักพระเทวทัตเทวทัตนั้นเมื่อเปิ้นบวชมาแล้วแตนที่ว่าจะประพฤติปฏิบัติตามศีลตามธรรมเหมือนดังบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ทั้งหลายทั่วไปแต่พระเทวทัตกลับมักใหญ่ไฟสูงอยากที่จะเป็นใหญ่ในตามพระพุทธศาสนาอยากจะเข้ามาบริหารปกครองพระศาสนาเหมือนกับว่าเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองก็เลยไปขอข้อต่อรองหลายอย่างแล้วไปบอกคือพระพุทธเจ้าลาออกจากความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยและตัวเปิ้นจะขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่เมื่อพระพุทธเจ้าบ่ยอมบ่ตกลงพระเทวทัตก็ไปทำการล่าลมเอาพระเจ้าอาชาตศัตรูคือพระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นเพื่อนของเปิ้นเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรคู่ใจร่วมอุดมการณ์เดียวกันจวนพระเทวทัตทำร้ายพระพุทธเจ้าเป็นต้นว่าหม่อมเล่าจ้างนาราคิริงปล่อยชื่อจะไปจนจะไปทำร้ายพระพุทธเจ้าจ้างนายขมังธนูไปยิงพระพุทธเจ้ารวมถึงพระเทวทัตนั้นได้ขึ้นไปบนเขาคิชกูฏกลิ้งมหินลงมาหวังที่จะฮึดถูกพระพุทธเจ้าจนถึงแก่ปรินิพพานแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ท่านเป็นยอดบุรุษในโลกนี้บำเพ็ญบารมีมาอย่างมากมาย บ่มีปุคละผู้ใดฝ่ายผู้หนึ่งที่จะทำร้ายพระพุทธเจ้าใดเพราะฉะนั้นบ่หินที่กลิ้งลงมานั้นแทนที่จะไปทับพระพุทธเจ้ากับว่าไปกระทบกับหินก้อนใหญ่แห่มก้อนหนึ่งแต่กระสานสั้นเส้นเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยและมีบ่หินก้อนหนึ่งกระเด็นไปกระทบฝ่าพระบาทของพระพุทธเจ้าถึงกับขนาดช้ำพระโลหิตกำเมืองกับว่าจ้ำเลือดจ้ำหนองหนองดังนั้นจึงมีคำกล่าวไว้ว่าบุคคลใดที่ทำกรรมอย่างนี้คือ 1. ฆ่าพ่อ 2. ฆ่าแม่ 3. ฆ่าพ่ออรหันต์ 4. สังฆเพศทำมือส่งแตกความสามัคคีแล้วก็ 5. ทำให้เลือดตินพระเจ้าออกทำให้โลหิตที่พระบาทนั้นห่อขึ้นไปก็จำเลือดจำหนองนั่นละญาติโยมการทำสี่อย่างห้าอย่างนี้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระรามทำมือส่งแต่ความสามัคคีทำมือเลือดตีนพระเจ้าออกเพิ่นเรียกกันว่าอนันตริยกรรมเป็นกรรมนักห้ามสวรรค์ห้ามพระนิพพานโอพระเทวทัตก็ทำเรื่องอย่างเนี้ยหลายอย่างหลายประการจนกระทั่งตอนหลังมาพระเทวทัตนี้เกิดสำนึกผิดคิดที่จะกลับกลายมาเป็นคนดีก็เลยฮือบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายเอาเปิ้นนั้นนั่งอยู่บนเสลียงการหามหามจากวัดที่เปิ้นพำนักอยู่จะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าที่วัดพระเชตวันมหาวิหารเพื่อไปขอสุมาลาโตดแต่จะไปด้วยความตั้งใจจริงหรือไม่อย่างใดนั้นก็เฮาบ่สามารถอาจที่จะล่วงรู้ในจิตในใจของพระเทวทัตได้ทีนี้เมื่อพระเทวทัตได้เสด็จไปถึงบริเวณใกล้จะถึงพระคันธกุฏิของพระพุทธเจ้าในวัดพระเชตวันละก็บอกให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเอาเสลียงลงพระเทวทัตก็ก้าวลงจากเสลียงหวังจะเดินเข้าไปถวายบังคมพระพุทธเจ้าก็ปรากฏเหมือนอย่างที่นางจินจมานวิกาโดนมานะแผ่นพระธรณีนั้นรู้สึกว่าพระเทวทัตนั้นเป็นบุคคลที่หนักไปด้วยบาปทำร้ายพระพุทธเจ้าอย่างรุนแรงแผ่นดินก็เลยแตกแยกจ่องออกมาสูบเอาพระเทวทัตลงไปเกิดในอเวจีมหานรกปุณญาติโยมต่างหลายนี่คือบุคคลที่สองบุคคลที่สองที่ถูกพระธรณีสูบเป็นคนพาลซึ่งเฮาท่านทั้งหลายจะหันได้ว่าการกระทำกรรมอู้และแนวคิดของเปิ้นเนี่ยเป็นไปในตามที่บัดถูกต้องบัดชอบธรรมแต่ทีนี้นอกเหนือไปจากนั้นปรากฏว่าพระเจ้าสุปปุทธะผู้เป็นพระบิดาทราบว่าพระเทวทัตถูกธรณีสูบลงไปเกิดในอเวจีมหานรกแต่ที่จะสำนึกในบาปบุญคุณโทษกับบัดสำนึกกับมีจิตคิดริษยาอาฆาตผูกพยาบาทปองร้ายพระพุทธองค์เพราะนอกจากจะทำให้พระเทวทัตถูกธรณีสูบแล้วพระพุทธเจ้ายังทอดทิ้งให้พระนางยโสธราซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าสุปปุทธะนั้นให้เป็นม่ายการเป็นสตรีม่ายในประเทศอินเดียนั้นถือได้ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดเลยสุปปุทธะเปิ้นคิดอย่างนั้นก็เลยคิดที่จะกลั่นแกล้งพระพุทธเจ้าด้วยการเกณฑ์เอาอำมาตย์ข้าราชบริพารไปนั่งเสพสุราเมรัยขวางตังที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จออกไปบิณฑบาตโปรดเวนยสัตว์ซึ่งหนทางนั้นเนี่ยเป็นหนทางเส้นเดียวที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จผ่านไปทางอื่นบ่มีละหมายความว่ามีทางเส้นนี้เส้นเดียวนะที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จพุทธดำเนินผ่านไปได้เมื่อเสด็จพุทธดำเนินผ่านไปบ่ได้เพราะพระเจ้าสุปปุทธะกับบริวารมาขวางตังอยู่ดังนั้นในวันนั้นเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้าทรงอดกั้นพระกยาหาร1วันไม่ได้กินข้าวละเพราะไปบิณฑบาตมาได้พระอนนท์จึงทูลถามว่าอยากจะทราบโทษของพระเจ้าสุปปุทธะที่มาขวางพระพุทธเจ้าบ่ให้ไปบิณฑบาตเนี่ยว่าสุปปุทธะนั้นจะได้รับโทษอย่างไรพระพุทธองค์จึงได้มีพุทธฎีกาดำรัสตรัสสั่งว่าอนันตะดูก่อนอานนท์ทัดหลังจากนี้ไป7วันพระเจ้าสุปปุทธะจักได้สิ้นพระชนลงไปเกิดในอเวจีมหานรก ามพระเทวทัตเมื่อบริวารของพระเจ้าสุปพุทธะทราบความอย่างนั้นก็ไปกราบบังคมทูลถวายรายงานพระเจ้าสุปพุทธะก็มีจิตคิดอกุศลว่ากรรมอู้ของพระพุทธเจ้านี้เนี่ยต้องบอกเป็นความจริงเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรให้กรรมอู้ของพระพุทธเจ้าบอกเป็นความจริงพระองค์ท่านจึงเสด็จขึ้นไปประทับอยู่บนปราสาทจันเจ็ดแต่ละจันนั้นมีนายทวารคือนายประตูคอยป้องกันประตูอย่างแข็งขันตรัสกับบรรดาข้าราชบริพารที่เฝ้าประตูซึ่งมีร่างกายกำยังแข็งแรงสมบูรณ์นั้นว่าถ้าเฮาเผลอไผลงไปตังลุ่มหมู่เจ้าต่างหลายต้องห้ามเฮาถ้าหากว่าห้ามบ่ฟังอนุญาตให้จับเฮาเข้าไปขังไว้บนปราสาทจันเจ็ดได้เหมือนเดิมโดยประกาศต่อเสนาอำมาตย์ข้าราชบริพารและพระบรมวงศานุวงศ์ไว้ดังนั้นเพื่อบ่ให้นายทหารตั้งหลายต้องโทษคือพระไทานอภัยโทษไว้ก่อนทีนี้ปรากฏว่าพอมาถึงวันท่วนเจ็ดวันนั้นปรากฏว่าม้าแก้วซึ่งเป็นม้าทรงสลับออกซื้อของพระเจ้าสุปพุทธะคือเป็นม้าที่พระองค์ท่านรักและก็มีความเอ็นดูโปรดปรานม้าตัวนี้เป็นม้าแก้วรูปพรรณสันฐานดีวันนั้นม้าตัวนี้เกิดอาลวาดกระทืบโรงร้องเสียงดังเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าสุปพุทธะเกิดการเป็นห่วงม้าพระที่นั่งโดยอาการขาดสติจึงทรงลงจากปราสาทจันเจ็บแต่ว่าบรรดานายประตูตั้งหลายตั้งพวงหันอย่างนั้นต่างเกรงในพระบารมีบ่ได้มีไผ่คัดขวางโดยคิดว่าบัดนี้มันก็ครบ7วันวันนี้เป็นวันท่วนเจ็ดของหม่อมมีอย่างเกิดขึ้นพอพระเจ้าสุปพุทธะย่างพระบาทลงเหยียบแผ่นดินก็ถูกพระธรณีสูบหายลงไปในอเวจีมหานรกตามที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสพยากรณ์ไว้แก่พระอานนท์ตอนนี้บุคคลที่ถูกพระธรณีสูบนั้นนับได้3คนละพระเทวทัตกับพระเจ้าสุปพุทธานี้เป็นพ่อกับลูกกันด้วยซ้ำไปในญาติโยมทีนี้ต่อมาบุคคลที่ถูกธรณีสูบเป็นคนที่4นั่นก็คือนันทกยักษ์หรือว่านันทยักษ์นายยักษาปโรหาสูตรได้กล่าวไว้ว่านันทยักษ์นี้กับเปื่อนของเปิ่นเดินทางเอวไปตามราวป่าแล้วก็ไปพบกับตันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรในตอนนั้นตันพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกำลังนั่งเจริญสมาธิธรรมแล้วออกจากสมาธิใหม่ๆและทีนี้ก็ปรากฏว่านันทยักษ์กล่าวกับสหายของเปิ้นว่าดูก่อนสหายสมณะองค์นี้เนี่ยศีรษะล้นดูศีรษะของสมณะองค์นี้และหน้าตีมากเราจะตีศีรษะของพระภิกษุรูปนี้ของสมณะรูปนี้เพื่อนเปิ้นก็บอกว่าเพื่อนอย่าไปทำเลยนะสมณะรูปนี้ไม่ใช่พระธรรมดาสมณรูปนี้คือพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นพระอัครสาวกฝ่ายขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีฤทธิ์ในทางมีปัญญามากการประทุษร้ายต่อบรรดาพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเปิ่นประพฤติปฏิบัติอยู่ตามศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นเรื่องที่บดีบ่ควรทำอย่างยิ่งผลที่ได้รับนั้นก็อาจจะถูกลงโทษลงทันอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ดีเพื่อนอย่าคิดทำอย่างนั้นดีกว่าเขาปรีกลีกหนีไปเหยื่อเต๊ะนันทยักษ์ก็บอกฟังญาติโยมทั้งหลายบ่ยอมฟังคำที่เพื่อนตักเตือนก็เลยบอกว่าเอาละบ่เป็นยังเขาจะลองตีเล่นๆก็แล้วกันแต่ถ้าหากว่าจะมีโทษอันใดเกิดขึ้นเขาก็บ่กลัวเฮามีอำนาจวาสนาใหญ่โตเรื่องแค่นี้เราไม่กลัวหรอกเพื่อนของเปิ้นตักเตือนหันว่านันทยักษ์บอกฟังคำเตือนของเปิ้นก็กลัวว่าอุบัติเหตุเพศภัยจะลามเข้ามาถึงตัวเองเลยก็เลยบอกว่าเพื่อนเราเตือนแล้วนะแต่เพื่อนไม่ฟังเพราะนั้นเฮาขออนุญาตหลีกหนีไปกันเนอะ อยากจะตีก็ตีเตอะเขาห้ามแล้วแต่บอกฟังจะไปมาว่าเขาทีหลังนะปรากฏว่านันทยักษ์ก่อเอาค้อนกระบองไปตีศีรษะตันพระสารีบุตรเป็นช่วงเวลาเดียวกันที่เปิ้นออกจากนิโรธสมาบัติเปิ้นบัตตันได้ระวังตัวบัตตันได้ตั้งสตินันทยักษ์ก็เอาค้อนกระบองมาตีอย่างรุนแรงเลยขณะเดียวกันปรากฏว่าตันพระมหาโมกขลานะผ่านมาพอดีเลยหันเหตุการณ์นั้นเข้าก็ท่านมหาโมกขลานะคิดว่าเราจะต้องลงโทษลงทันยักษ์ตนนี้ให้เข็ดหลาบในฐานะที่มาทุบหัวพระสารีบุตรเพื่อนสหธรรมิกของเปิ้นแล้วเปิ้นก็เข้าไปถามพระสารีบุตรว่าที่โดนยักษ์ตีหัวเนี่ยเจ็บก่อนท่านพระสารีบุตรก็บอกว่าเอ๊ะบอกพ่อเจ็บอะไรอย่างสัตว์ใดเจ็บเล็กๆน้อยๆบังเอิญผมประมาทขาดสติไปหน่อยหนึ่งถ้าผมตั้งสติดีๆก็จะบาดเจ็บอันอย่างเลยด้วยความที่เปิ้นเป็นพระอรหันต์เนาะสิ่งที่ปกป้องคุ้มครองเปิ้นก็ยังมีอยู่แต่เปิ้นก็เจ็บตามแรงเวียงของไม้กระบองที่นันทยักษ์ตีมาใส่หัวของเปิ้นตันพระมหาโมกขลานะว่าเอาละกับเดียวกับผมจะไปยับเอานันทยักษ์มาลงโทษท่านพระสารีบุตรท่านประกอบไปด้วยเมตตาธรรมบอกว่ามันเป็นอย่างบ่ต้องไปลงโทษลงทันในอย่างแกละปล่อยไปตามสบายของแกเตอะนี่คือเมตตาของเปิ้นแต่ทีนี้ปรากฏว่านันทยักษ์นั้นเมื่อเอาค้อนกระบองไปตีหัวพระสารีบุตรและแทนที่แกจะมีความสนุกสนานรื่นเริงตามใจที่แกคิดปรารถนาจะตุบหัวพระเล่นในญาติโยมปรากฏว่าแกเกิดกิริยาอาการคลุ้มคลั่งแกฮ้องออกมาอย่างห่วยหวนว่าร้อนร้อนร้อนร้อนกระวนกระวายไปทั่วตัวทั่วองค์ญาติโยมทั้งหลายผลสุดท้ายก่อเมพระธรณีก่ออดรนทนบ่ไหวว่านันทยักษ์นี้ทำบาปทำกรรมอย่างนักหนาสาหัสแผ่นดินก็แตกแยกย่องสูบเอาร่างของนันทยักษ์ลงไปตกอยู่ในอเวจีมหานรกปนแห่งนี่เป็นคนที่สี่ละญาติโยมกินจมานวิกาพระเตวตัตพระเจ้าสุปาพุทธะนันทยักษ์ปุ่นไปป้ากันอยู่ในอเวจีมหานรกปุ่นละคนเหล่านี้เป็นคนพาลญาติโยมเป็นคนพาลสันดานหยาบเป็นอย่างยิ่งเรียงทัดจากนั้นมาบุคคลที่ถูกธรณีสูบอันนี้เป็นพ่อใจชื่อว่านันทมานพนันทมานพนี่เป็นไผอาตมาภาพจะเล่าประวัติความเป็นมาให้ฟังก่อนหนึ่งว่าสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานั้นท่านทรงมีพระอัครสาวกที่เป็นพระภิกษุอยู่สองรูปพระอัครสาวกฝ่ายซ้ายคือตันพระมหาโมกขลานะผู้เลิศด้วยการมีอิทธิฤทธิ์มากพระอัครสาวกฝ่ายขวาคือตั้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรผู้เลิศด้วยสติปัญญาทีนี้พระอัครสาวิกาคืออัครสาวกที่เป็นภิกษุณีคือเป็นสุภาพสตรีมีอยู่สองท่านอัครสาวกฝ่ายซ้ายคือตั้นพระอุบลวรรณาเทรีเป็นผู้เลิศในทางมีฤทธิ์แล้วก็ตันพระเขมาเถรีเป็นอัครสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้เลิศในทางมีสติปัญญาสรุปแล้วเรื่องที่อาตมาภาพจะเล่าต่อไปนี้คือเรื่องของพระนางอุบลวรรณาเถรีอัครสาวิกาฝ่ายซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนว่าพระนางเขมาเถรีนั้นซึ่งเป็นพระอัครสาวิกาฝ่ายขวาประวัติความเป็นมาเปิ้นโดยย่นย่อก็คือว่าเปิ้นเป็นพระธิดาของพระเจ้าสาคราชแห่งเมืองสาครนครท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารปลายหลังมาตั้นได้ออกบวชและบรรลุพระอรหันต์ทีนี้ตั้นพระอุบลวรรณาเถรีนี้ท่านเกิดมาในตระกูลของมหาเศรษฐีที่เมืองสาวัตถีเมื่อแรกเกิดมานั้นท่านมีผิวงดงามเป็นเหมือนดังสีดอกบัวขาบ จึงได้ชื่อว่าอุบลวรรณาแปลว่าผู้มีผิวดังดอกอุบลเหมือนผิวดอกบัวทีนี้เมื่อเปิ้นบรรลุเมื่อทีนี้เมื่อเปิ้นออกบวชแล้วเปิ้นได้บรรลุอรหันตาได้เป็นอัครสาวิกาฝ่ายซ้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายทีนี้มนุษย์คนเฮาเนี่ยกรรมเวรบ่เหมือนกันเฮาได้กระตาที่การสร้างสมอบรมมาแต่ละคนแต่ละคนนั้นผิดแปลกแตกต่างกันไปนางอุบลวรรณานั้นในอดีตชาติเปิ้นคือนางกัณหาชินาราชกุมารีธิดาของพญาเวสสันดรและพนางมัตสีท่านเกิดมาในตระกูลเศรษฐีในเมืองสาวัตถีเนื่องจากว่าท่านเป็นที่หมายปองของบรรดาพ่อใจต่างหลายในสักระจุมพูตวีปคือเพื่อนเป็นสตรีที่งดงามพระราชามหากษัตริย์สโคยเศรษฐีต่างบ้านต่างเมืองปากันทรงเครื่องราชบรรณาการมาสู่ขอท่านเศรษฐีผู้เป็นบิดาหู้ซึกลำบากใจจึงออกอุบายเฮือธิดาของเปิ้นอุบลวรรณากุมารีออกบวชแต่ว่านางอุบลวรรณานี้เปิ้นเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงได้ออกบวชในพระพุทธศาสนาและได้บรรลุอรหัตมรรคอรหัตผลนางอุบลวรรณาเถรีนี้เปิ้นเที่ยวจาริกไปในชนบทต่างๆอาศัยอยู่ในกระท่อมชายป่าที่เจ้าบ้านทำฮื้อมีวันหนึ่งเปิ้นออกจากกระท่อมกุฏิของเปิ้นออกไปบิณฑบาตปรากฏว่านันทมานพนี่ก็บ่ใจไผที่ไหนพ่อของนันทมานพนั้นเป็นอ้ายของพ่อนางอุบลวรรณาคือเป็นพ่อของลุงเป็นลูกปี่ลูกน้องกันนันทมานพนี่แอบหลงรักอุบลวรรณากุมารีมาตั้งแต่ยังครองคราวาสเป็นเจ้าบ้านอยู่ละทีนี้เมื่อนางออกบวชก็ยังหมายปองอยู่และเข้ามาสังเกตดูพฤติกรรมของนางอุบลวรรณาว่าเจ้ามาเปิ้นก็จะออกจากกุฏิกระท่อมของเปิ้นเข้าไปบิณฑบาตในเมืองแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ปิ๊กเข้ามาสู่กุฏินันทมานพก็ไปแอบอยู่ใต้เตียงเมื่อนางอุบลวรรณาเถรีกลับมาแล้วนันทมานพก็ออกมาจากใต้เตียงมาข่มขืนนางอุบลวรรณาเถรีหลังจากที่นันทมานพเสร็จกิจและกำลังลงจากเตียงแม่พระธรณีก็สูบนันทมานพให้ตกลงไปในอเวจีมหานรกญาติโยมต่างหลายสรุปแล้วว่าในตอนนี้เนี่ยเตียตมาภาพเล่ามานั้นคนที่ถูกธรณีสูบมี1นางจินจมานวิกา2พระเทวทัต3พระเจ้าสุปพุทธะ4นันทยักษ์แล้วก็5นันทมานพ5คนด้วยกันบัดนี้ปุณะตกนรกมออเวจีอู้กันอยู่ปุณะญาติโยมทั้งหลายทีนี้ก็องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหันว่าภิกษุณีนี้ไปอยู่ในราวป่าไกลจากวัดที่มีพระภิกษุอยู่เป็นอันตรายยิ่งนักจึงได้ถวายพระพรพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้รับทราบนี้ก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่าขอให้สร้างวัดให้นางภิกษุณีอยู่พระเจ้าประสิทธิโกศลก็ได้สร้างวัดราชการามถวายไว้ในพระบวรพุทธศาสนาเพื่อเป็นวัดที่นางภิกษุณีทั้งหลายได้อยู่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมจำพรรษาอาตมาภาพว่ามานี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของคนพาลคนเฮานี้ถ้าหากว่าคบค้าสมาคมกันกับคนพาลสันดานบาปหยาบจ้าลามกจิตใจก็จะเป็นไปในทางที่บ่ดีทำไม่ดีคิดไม่ดีพูดไม่ดีผลสุดท้ายก็ต้องมีอันเป็นไปพ่ายแพ้ต่อกรรมต่อเวรของตัวเองดังบรรดาคนทั้ง5ที่ถูกธรณีสูบนี้บัดเต้าแต่นั้นคนบัดดีตั้งหลายตั้งปวงที่มีวิถีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็มีตัวอย่างให้เอาหันนักหนาโบราณตลอดจนกระทั่งถึงโยคาวัจระบัณฑิตะนักปราชญ์ผ ู้ฉลาดรอบรู้ในอัตในธรรมมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านจึงห้ามบะฮือคบค้าสมาคมกับคนต่างหลายต่างพวงเหล่านี้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายนอกเหนือไปจากนั้นจากคำว่าจะชะทุสนสังสักขังอย่าไปคบคนพาลพระชะสาธุสมาคมังคือคบค้าสมาคมแต่เฉพาะบัณฑิตะนักปราชญ์ผู้ฉลาดรอบรู้ในอัตในธรรมผู้จะจักนำเฮาไปสู่หนทางที่ดีผู้แนะนำเฮาในทางประพฤติปฏิบัติในทางที่เฮาจะมีความคิดต่างดีอู้แต่เรื่องที่ดีเห็นสิ่งต่างๆที่ดีในชีวิตของเฮาเมื่อเฮาได้ประพฤติปฏิบัติกันตามนั้นนี้เรียกกันว่าสาธุชนคนดีแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ในมงคลสูตรว่าอเสวนาจภารณังอย่าไปคบค้าสมาคมกับบรรดาคนพาลทั้งหลายทั้งปวงปันฑิตะนั้นจะเสวนาคือคบค้าสมาคมแต่เฉพาะบัณฑิตนักปราชญ์ตะอันอันนี้คือพระชะสาธุสมาคมังที่นี้ต่อมาก็คือคำว่ากะระปุญญมโหรตังกะระแปลว่าการกระทำปุญญก็คือบุญกะระปุญญมโหรตังคือทำความดีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนหมายความว่าความดีนั้นต้องทำออกมาจากใจของเราบ่ว่าจะอยู่ต่อหน้าคนหลวงคนหลายบ่ว่าจะอยู่รับตารับหูไผก็ตามอันนี้ก็หน้าตาหน้าฉากก็คือดีหลังฉากก็คือดีคือดีมาตั้งแต่ภายในเพิ่นบอกว่าอันคนดีไม่ใช่ดีเพราะมีทรัพย์หรือเพราะนับพงพันชันนาสาคนจะดีดีเพราะการงานนานาอีกวิชาศิลธรรมนำให้ดีนี้ก็คนทั้งหลายทั้งปวงที่จะทำความดีนั้นดีเพราะว่าวิชาศิลธรรมคนบอกว่าการงานดีทำหน้าที่การงานสุจริตประพฤติปฏิบัติแต่ตามที่ชอบบพิษกฎหมายบพิษศีลธรรมอีกวิชาความรู้ก็ดีศีลธรรมกรรมฐานก็ดีทีนี้คนดีนั้นเนี่ยมันบอกว่าคนเรานั้นถ้าจะงามน้ำใจใช่ใบหน้าถ้าจะสวยจริยาใช่ตาหวานถ้าจะแก่ความรู้ใช่อยู่นานถ้าจะรวยสุนทานใช่บ้านโตคือถ้างามเนี่ยบ่เจอว่าหน้าตางามแต่น้ำใจนั้นมดจดผ่องใสงดงามอย่างนี้เรียกกันว่าเป็นคนงามแท้งามจริงงามเลิงและทีนี้ต่อมาก็เพิ่นบอกว่าถ้าจะสวยที่กริยามารยาทข้อประพฤติปฏิบัติบรรดาจริตกดีจริยามารยาทก็เป็นสิ่งที่งดงามแสดงออกมาอย่างงดงามถ้าจะรวยในการทำบุญสุนทรทานบ่ใช่ว่ารวยเพราะว่าบ้านจองหอเงินเดือนดาวใหญ่โตโออาอลังการอันนั้นก็รวยเหมือนกันรวยเงินรวยทองรวยทรัพย์สิ่งของมีอมิตรสินจ้างรางวัลร่ำรวยนักแต่รวยจริงๆนั้นเพิ่นบอกว่าบุญกินบุญตานมีนักรวยบุญรวยกุศลอันนี้ก็คือการทำความดีทั้งกลางวันและกลางคืนมนุษย์เราจะดีได้เพราะใจสูงเลิศกว่าฝูงเดรัจฉานเพราะการสามคือกายวาจาใจครบไตรงามพยายามฝึกฝนให้ตนดีติเตียนตนค้นหาผิดวินิจฉัยชำระใจให้ผุดพองอย่าหมองสีกำจัดบาปทำแต่บุญพลทวีให้เกิดมีเลิศล้นจนตัวตายนี่คือคนเฮาเนี้ยงามกายงามวาจางามความคิดงามอันนี้คือคนที่มีความดีทั้งกลางวันและกลางคืนกายงามเป็นกายสุจริตไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามวจีงามไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียดและไม่พูดเพ้อเจ้อใจงามคือไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายท่านผู้อื่นและไม่เห็นผิดจากทำนองครองธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้เป็นเรียกกันว่าจิตใจของหมู่เฮาทั้งหลายนั้นงดงามงดงามด้วยกิริยามารยาทขอเฮ้อบรรดาหมู่เฮาทั้งหลายมีความงดงามอย่างที่อาตมาภาพว่ามานี้ทำความดีทั้งกลางวันทั้งกลางคืนสุดท้ายเปิ้นบอกว่าสารนิจมะนิจตังอันนี้คือนึกถึงความเป็นอนิจจังอนิจจังคือความบ่มั่นบ่เตี่ยงถ้าเราไปนึกถึงความมั่นความเตี่ยงเขาก็อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นจะเอาของทุกอย่างมาเป็นของเขาหมดเพราะเขาอยากได้เขาอยากมีเขาอยากเป็นแต่ถ้าเขาคิดว่าร่างกายของมนุษย์คนเขาเนี่ยมันบ่เมินมานานแล้วอยู่ไปบ่เมินมันก็จะเสียชีวิตจากโลกนี้ไปพอเสียชีวิตจากโลกนี้ไปเขาก็เอาอย่างติดตามตัวเขาไปบ่ได้ซากอย่างซักประการต้องทิ้งไว้คือคนต่างปลายหลังเปิ้นก็จะปากันมาสืบมาเต้นทรัพย์สมบัติที่เขามีอยู่นั้นเพราะฉะนั้นสมบัติที่เขามีอยู่นี้เนี่ยเปิ้นบอกว่ามันบ่จีรังยั่งยืนบ่เตี่ยงแต้แน่นอนติดตัวเขาไปบ่ได้แม้ร่างกายของเขาก็เชกเช่นเดียวกันก็บ่จีรังยั่งยืนติดตนติดตัวเขาไปบ่ได้สักที่สักแห่งมีเกิดก็ต้องมีแก่มีแก่ก็ต้องมีเจ็บมีเจ็บก็ต้องมีตายร่างกายก็บ่สามารถที่จะอยู่แบบยืนยาวได้เพราะฉะนั้นพอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายการที่หมู่เฮาตั้นต่างหลายระลึกนึกถึงหัวข้อธรรมดังที่อาตมาภาพกล่าวมาฮื้อฟังนี้เฮาจะปากันปลดปล่องปล่อยวางบ่ยึดมั่นถือมั่นทีนี้ก็ร่างกายถ้าเฮาคิดพิจารณาว่ามันเป็นอนิจจังบ่มั่นบ่เตี่ยงเหมือนกับบทกลอนที่เพิ่นบอกว่าเมื่อนึกถึงความตายสบายนักมันหากรักหากหลงในสงสารบรรเทามืดโมหันอันธการทำให้หานหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจนี่ก็ชีวิตของหมู่เฮาทั้งหลายนึกได้อย่างนี้ว่าสังขารโรคนี้มันเป็นอนิจจังมันบ่มั่นบ่เตี่ยงอย่างกรรมเมืองที่เปิ้นแต่งไว้เป็นข่าวว่าสังขารโลกนี้เป็นอนิจจังดังโอวาทังองค์พระยอดสร้อยว่ารูปนามกายนี้ดับหายกว่าจ้อยตามธรรมดาโลกนี้แต่สิ่งบัดตายองค์พระกล่าวจี้คือผลที่สร้างต่างดีอันชื่อเสียงเกียรติยศที่เป็นศักดิ์ศรีจักปรากฏมีฮื้อโลกหันแจ้งบ่มีวันตายกลับกลายเหี่ยวแห้งบ่มีวันทรงเหี่ยวม่ำมนุษย์ทุกคนนี้ย่อมจักป้ายกามความตายจากโลกมวยมอนแต่สิ่งทำไว้เป็นอนุสรเป็นกรรมวิงวอนสอนใจลูกเต้าคณะศรัทธาหนุ่มแก่และเฒ่าเปิ่งพิจารณาเอาตามนี้พิจารณาระลึกนึกถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วหมู่เฮาทั้งหลายปลดปล่องปล่อยวางใจว่างใจวางใจเบาใจสะอาดบ่มีความวิตกกังวลเดือดร้อนในเรื่องใดอ้าวก็สรุปเอาไว้อย่างนี้ว่าวชิระสารถะสังคหะมีคำย่อของธรรมะในหมวดนี้ในคัมภีร์บทนี้เล่มนี้เปิ้นบอกว่าจะพระกัสสะจะชะทุสนสังสักขังหลีกเลี่ยงคนผ่านประการต่อมาพระชะสาทุสมาคมังสังสรรบัณฑิตต่อมากระปุญญมโหระตังทำความดีเป็นนิพสุดท้ายสระนิจมะนิจตังคิดถึงอนิจจังหลีกเลี่ยงคนผ่านสังสรรบัณฑิตทำความดีเป็นนิจคิดถึงอนิจจังสี่ประการนี้แต่ว่ายังมีข้อปฏิบัติและก็การประพฤติปฏิบัตินับถือ ของครูบาอาจารย์บัณฑิตนักปราชญ์ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณถือว่าคาถาจะพระกาสะ4ตัวเนี่ยจอจานพอสำเภากอไก่สอเสือเป็นคาถาเมตตามหานิยมเปิ้นว่าอย่างอันปุคคละผู้ใดตื่นเจ้ามาก่อนจะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันตักน้ำใส่ขันขึ้นมาเหี่ยขันหนึ่งตั้งใจระลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็เปล่งวาจากล่าวคาถานี้ว่าจะพระกาสะจะพระกาสะจะพระกาสะสามเตื้อก็ดีเจ็ดเตื้อก็ดีเก้าเตื้อก็ดีเก้าเตื้อสมดีที่สุดละเสกลงในขันน้ำนั้นสามเตื้อจะพระกาสะจะพระกาสะจะพระกาสะเก้ารอบครั้งที่หนึ่งเก้ารอบครั้งที่สองเก้ารอบครั้งที่สามเสกน้ำลงในขันแล้วก็เอาสร้อยหน้าเพิ่นว่าเป็นเมตตามหานิยมดีนักเตบุตรเตวดามนุษย์ต่างหลายยกยอสรรเสริญเป็นที่ฮักของคนและเทวดาต่างหลายเทพก็ชื่นชมพรหมก็สรรเสริญและก็ถ้าหากว่าวันใดจะไปกันเจ้าเฝ้าขุนวันใดจะปากันไปติดต่อธุรกิจการงานไปก้าไปขายที่ไหนตั้งใดตั้งหนึ่งก็ดีไปสอบก็ดีไปทำอะไรอย่างก็ดีก่อนที่จะก้าวออกจากบ้านไปเนี่ยเปิ้ลบอกว่าคือการใจภาวนาคาถาจะพากษะนี้แล้วก็ภาวนาเรื่อยไปแม้จะไปพบกับบรรดานายจ้างก็ดีเปิ้ลจะสัมภาษณ์งานก็ดีเขาจะไปติดต่อธุระเรื่องใดก็ดีคู่สนทนาของเขานั้นคือแผ่เมตตาหาเปิ้นแล้วเสกคาถาบทนี้จะพระกาสะจะพระกาสะจะพระกาสะเป็นเมตตามหานิยมแต่ก็ยังว่านะเน้อเปิ้นบอกว่าเมื่อเข้าป่าเสกคาถากันช้างไล่เห็นต้นไม้ก็ขึ้นด้วยช่วยคาถากินแกงจืดทำให้หมดรสโอชาเติมน้ำปลาลงไปด้วยช่วยน้ำแกงถ้าหากว่าเฮาจะฮึคาถาบทนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ธรรมะใดๆก็ไร้ค่าถ้าเราไม่ทำคาถาจะบ่ศักดิ์สิทธิ์ถ้าเราบ่ประพฤติตามเฮาเสกคาถาตัวต้องปฏิบัติตัวช่วยคาถาตัวเฮาต้องมาคบคนผ่านเฮาต้องคบค้าสมาคมแต่บัณฑิตนักปราชญ์เฮาต้องทำความดีตลอดเวลาบุญจะหนุนนำเมื่อเฮาได้พบสิ่งที่ดีและชีวิตอย่าประมาทคิดถึงอนิจจังดำรงชีวิตอยู่ด้วยความมีสติอย่าประมาทขาดสติริเรื่องชั่วอย่าเมามัวโลกวิสัยไฟทางต่ำถือความดีมีศีลสักยึดหลักธรรมเป็นแกนนำชีพมั่นพันรายนี่คือเรื่องราววชิระสารถะสังคหะนำมาเล่าให้ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังตามนี้เน้อ
1: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
2: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
3: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
2: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
4: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชา
5: สสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยกรมธนารักษ์เชิญชวนชมนิทรรศการสิริกษาปนสินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
8: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือกกริน ง Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
9: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
12: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางกรมธนารักษ์นำเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดแสดงนิทรรศการสิริกษาปณศิลป์เปิดให้ผู้สนใจเข้าชมจนถึงวันที่12สิงหาคมนี
13: ้นายอัครสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์เปิดเผยว่ากรมธนารักษ์ได้นำเหรียญกระสาที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกที่ผลิตจากกรมธนารักษ์มาผสมผสานงานประณีตศิลป์สมัยใหม่เชื่อมโยงประวัติศาสตร์ความทรงจำร่วมสมัยและงานศิลปะขั้นสูงนำมาจัดแสดงนิทรรศการเหรียญและงานประณีตศิลป์สมัยใหม่ที่ทรงคุณค่าและหาชมยากภายใต้ชื่องานสิริกษาปณศิลป์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาร์ตีเวลชั้น5ศูนย์การค้าสยามภารกรประกอบด้วยการจัดแสดงเหรียญกษัตริย์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในวาระที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกว่า40รายการนิทรรศการผลงานปราณีตศิลป์ชุดจากบุปผาสู่อัญมณีเข็มกลัดมงคลสิริแห่งดวงใจสยามล้อมเหรียญกษัตริย์ไทยโดยสกุลอินทกุลศิลปินอิสระภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญโดยกรมธนารักษ์และสาธิตเบื้องหลังการผลิตเหรียญผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่12สิงหาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
12: กระทรวงการต่างประเทศแสดงความเสียใจต่อกรณีฮารุนโซโลเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียโดยสาเหตุอยู่ระหว่างการสืบสวนของทางการท้องถิ่นนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีนายบวรทัศน์เต็งสุขหรือฮารุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียว่าเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีได้เดินทางไปยังจอร์เจียและได้พบกับเจ้าหน้าที่ทางการท้องถิ่นได้รับการยืนยันว่าขณะนี้นายบวรทัศน์เสียชีวิตแล้วซึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตยังอยู่ระหว่างการสืบสวนทางนี้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตได้แจ้งครอบครัวของนายบวรทัศน์ทราบแล้วและจะแจ้งความคืบหน้าแก่ครอบครัวต่อไปกระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับครอบครัวและจะประสานกับสถานเอกอัครราชทูตและทางการจอร์เจียในส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงการนำร่างของนายบวรทัศน์กลับประเทศไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปการประปานครหลวงพร้อมรับการขยายเวลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จนถึงวันที่30กันยายนนี
14: ้นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปานครหลวงหรือกปน.พร้อมดำเนินการตามหลักเกณฑ์ใหม่ของกระทรวงการคลัง ภายหลังการขยายระยะเวลาลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิสวัสดิการด้านค่าน้ำประปาภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เป็นวันที่30กันยายน2569เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงลดภาระค่าครองชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางซึ่งการขยายระยะเวลาครั้งนี้เป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยให้ผู้มีสิทธิซึ่งอาจยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันสิทธิมีเวลาเตรียมความพร้อมและลงทะเบียนได้อย่างครบถ้วนกำชับให้กบน.เตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบการให้บริการบุคลากรและช่องทางอำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและไม่พลาดสิทธิ์ที่พึงได้รับสำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จะต้องยืนยันตัวตนให้แล้วเสร็จล่วงหน้าอย่างน้อย1วันก่อนลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์กับกปน.โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่30กันยายนและจะเริ่มใช้สิทธิ์ในใบแจ้งค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
12: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

0: ่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: เฉลิมพระชนมพรรษาองค์กษัตริย์สิริสวัสดิ์พิพัฒน์ดลมงคลสมัยทะสถิตเป็นมิ่งขวัญประชาไทยทั่วแผ่นพระไทยสุขสมพิรมพรพระเมตตาแผ่ไพศาลทุกขามเขตดุจดวงเพชรส่องใจไทยให้สุขสรจงทรงพระเกษมสารนิรันดรถวายพระพรอภิบาลองค์ราชันพระมหากรุณาธิคุณบุญประเทศพระบารมีปกเกตสโมสรพระไตรรัตน์เทพไทยถวายพระพรพระภูธรบวรนคราทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนลูกจ้างเจ้าหน้าที่และพระสงฆ์นิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่า
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับอูข่าวเล่าความนะครับผมกับน้องอั้นอธิวัฒน์กันทปิงนะครับผมหลายๆคนก็วันนี้เป็นวันหยุดวันสุดท้ายหลังจากหยุดยาวมานะครับหรือหลายคนก็ลาวันศุกร์นอกก็เลยแฮมไลน์วันอยู่นะครับผมแต่วันนี้เป็นวันสําคัญที่เฮาหยุดกันก็คือวันเข้าพรรษาเนาะหลายๆคนก็ไปวัดไปว่ากันมานะหลายวันแต่การวันนี้เอาในเรื่องเข้าพรรษามาอู่กันในช่วงแรกหน่อยดีกว่านะครับผมก่อนที่เฮาจะไปติดตามข่าวๆในจังหวัดลำปูนกันนะครับผมวันเข้าพรรษาหรือนะครับผมแรม1ค่ําเดือน8เนาะเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นวันหยุดราชการกันโต้ยนะวันเข้าพรรษาเป็นวันสําคัญในพระพุทธศาสนาวันนึงที่พระสงฆ์นะครับผมเทรวาจะอธิษฐานวาจะพักประจําอยู่ณตีใดตีหนึ่งตลอดระยะเวลาหรือดูฝนตีมีกําหนดระยะเวลาประมาณ3เดือนเนาะตามที่พระวินัยบัญญัติไว้โดยไปข้างแรมตีอื่นหรือภาษาปากก็คือการเข้าพรรษาเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิบัติสำรับนะครับผมเป็นขอปฏิบัติสำรับพระสงฆ์โดยตรงพระสงฆ์จะไม่จำพรรษาไม่ได้นะครับผมเนื่องจากว่ารูปใดน้อมจำพรรษาถือว่าต้องอาบัติทุกกฎนะครับตามพระวินัยนะการเข้าพรรษานะครับผมตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม1ค่ําเดือน8ของทุกปีเนาะแล้วก็สิ้นสุดนะครับผมลงในวันขืน15ค่ําเดือน11หรือวันออกพรรษานั่นเองโดยวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาตีต่อเนื่องมานะครับจากวันอาสาฬหบูชานะซึ่งพุทธศาสนิกชนหรือว่าพระพุทธพุทธศาสนิกชนบ้านเฮาเนี่ยหรือชาวพุทธเนี่ยนะครับผมก็ได้สืบทอดเนาะประเพณีปฏิบัติในวันเข้าพรรษามาจ้านานตั้งแต่วัดสุโขทัยพุลันเนอร์คำว่าพรรษาก็คือฤดูฝนนะการจำก็คือการพำนักอยู่หรือพักอยู่นั่นเองคือพระสงฆ์ต้องอยู่ประจำวัดเป็นระยะเวลา3เดือนด้วยกันประวัติความปินม้าคร่าวๆเนาะประวัติในเรื่องของวันเข้าพรรษานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามีเรื่องเล่าว่านะครับผมในประเทศอินเดียในสมัยโบราณเนาะเมื่อฤดูฝนมาน้ำก็มักจะโถมผู้ที่สัญจรไปมานะระหว่างเมืองเนาะเช่นปอก้าตีก่อยุทธเดินทางไปชั่วคราวเนาะพวกอันหมู่คล้ายๆแต่ก็ตามลัทธิต่างๆก็ยุทธพักนะณสถานตีแห่งใดแห่งหนึ่งในตอนฤดูฝนนะครับผมทั้งนี้พระเพราะว่านะครับการคมนาคมหรือการเดินทางเนี่ยมันสะดวกนะครับผมต่างเป็นลุมเป็นบ่อเป็นโคลนอีเนาะเมื่อเกิดนะครับผมพระพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าเสด็จจาริกนะเผยแผ่ศาสนาต่อไปนับ

นะครับพุทธจริยวัตรเนาะแต่ในตอนแรกนะครับผมยังมีพระภิกษุสงฆ์หนักพระภิกขุสงฆ์เนาะปฏิบัติพุทธประพฤติประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าตามพระพุทธเจ้าขานเนี่ยครับผมเปิ้นก็เลยบอกว่าเอวันหนึ่งเนาะผู้มีพระภาคเจ้าเนาะประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์นะครับผมมีพระภิกษุ6รูปนะครับเมื่อถึงฤดูฝนก็ยังพากันจาริกไปมานะครับยำเข่ายำสัตว์น้อยใหญ่นะสัตว์ใหญ่นี่น่าจะใหญ่มากน่าจะเป็นสัตว์น้อยนะทําเหอมันเกิดความสูญเสียหรือเกิดความตายไปของสัตว์น้อยนะครับผมนั้นแล้วเนาะจึงต้องหยุดพักในเชิงฤดูฝนนะครับผมเมื่อความเรื่องนี้นะทราบถึงพระพุทธเจ้าเนาะจึงทรงบัญญัตินาเป็นธรรมเนียมเหอกับพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ตีแห่งใดแห่งหนึ่งนะ3เดือนต่อกันก็เหมือนที่น้องอ่านบอกไว้นะครับผมดังนั้นแล้วนะครับผมอันนี้ก็เลยเป็นวินัยนะครับของสงฆ์นะครับตีมาทำกันมานะครับมาถึงตอนนี้เลยความสำคัญนะครับของวันเข้าพรรษาเนาะก็คือช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ชาวบ้านนาติประกอบอาชีพอายไร่ทำไร่ทำนานะครับผมพระภิกษุก็จะหยุดเดินทางจาริกเนาะก็จะจอยหือพืชพันธุ์ตุนกาต่างๆสัตว์น้อยใหญ่บ่ได้รับความเสียหายหลังจากเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนามา8ถึง9เดือนแล้วช่วงเข้าพรรษาก็จะเป็นช่วงที่พระสงฆ์นะครับผมได้หยุดพักผ่อนนะครับผมเป็นเวลาที่พระสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติสำหรับตัวเก่านะครับผมแล้วก็ศึกษาเราเรียนในเรื่องของพระธรรมวินัยตลอดจนการเตรียมการสั่งสอนให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปและที่สำคัญเลยก็เป็นการมีโอกาสได้อบรมสั่งสอนแล้วก็บวชนะครับให้กับกุลบุตรผู้ที่อายุครบบวชเนาะอันนั้นเป็นกำลังสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไปและที่สำคัญเลยเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสบำเพ็ญกุศลเป็นการพิเศษเนาะไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรการหล่อเต้นนะครับถวายผ้าอาบน้ำฝนรักษาศีลภาวนาต่างๆนะครับผมอันนี้ก็ปิ้นขอตีเฮาเยะกันมานะครับผมปิ้นคร่าวๆละกันนอกในเรื่องเหล่านี้นะใครไปทำบุญก็อนุโมทนาบุญกันด้วยนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงนี้เลยข่าวละปูนวันนี้นะครับข่าวละปูนวันนี้นะครับมาดูพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยนึงนะครับผมในช่วงวันที่29นะครับผมยาวไปจนถึง30นอกที่จริงเตือนมาตั้งแต่วันที่28 29 30นะครับผมมันบอกว่าประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายทีเหมือนกันเนอะนะครับเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันออกตะวันตกเฉียงเหนือนะครับผมพัดปกคลุมทะเลอันดามันนะครับผมแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังค่อนข้างแรงเนาะอาจจะส่งผลถึงช่วง31เลยเนาะ31กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคมประเทศไทยก็อาจจะมีฝนตกหนักเหมือนเดิมมาพอในจังหวัดของเฮานะภาคเหนือมันบอกว่าฝนน่าจะอยู่ที่ประมาณ 60-80% ของพื้นที่เลยเนาะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนะครับโดยมีฝนตกหนักประมาณวันที่29 30ก็คือตะวันแล้วก็วันนี้นะครับผมวันนี้ก็เป็นแห่งวันที่อาจจะต้องเฝ้าระวังกันสักหน่อยนะบ้านเฮานะครับผมก็เวลามันมีอากาศแบบแต่ว่านี่มันมืดคึมอันมาน้อยเนาะแล้วก็มันห่อนโอมนะครับผมก็อาจจะมีฝนตกในบางทีดังนั้นแล้วก็เรามาระวังกันตัวเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันสำคัญเนาะในเรื่องของข่าวพรรษาเหมือนที่น้องอั้นบอกไปนะครับผมหลายๆคนก่อนน่าจะไปทําพิธีที่วัดตะวะมานะครับผมวันนี้ก็เป็นวันของพระสงฆ์เนาะที่จะเข้าพรรษาตามที่เฮาได้อู่ไปนะครับผมแต่ว่านี่กิจกรรมบ้านเฮาก็มีเหมือนกันนะรองผู้ว่าจังหวัดลำปูนนะครับผมก็ได้นําพุทธศาสนิกชนจังหวัดลำปูนทําบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจําปี2569เพื่อที่จะส่งเสริมเหอกับประชาชนรวมกิจกรรมแล้วก็เผยแผ่ศาสนาพุทธของเฮานะแล้วก็ถวายพุทธบูชากันตัวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตะวันนี่เนาะคมติวัดพระธารหาริพุนชัยวรมหาวิหารหรือว่าวัดหลวงของเฮานันติจังหวัดลำปูนนะท่านโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเป็นรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปูนเนาะวินประธานในการทำบุญตักบาตรนะครับหนึ่งในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปี2569ทางนี้นะครับก็มีปลัดจังหวัดนะครับผมหัวหน้าสำนักงานจังหวัดสารทหารตำรวจแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ในอำเภอเมืองเนาะแล้วก็ใกล้เคียงนะครับผมเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อที่จะสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมทางพุทธศาสนาเนาะถวายเป็นพุทธบูชานะครับผมวันอาสาฬหบูชานะก็ตะวันนี้นะครับผมตรงกับวัน15ค่ำเดือน8นะของทุกๆปีเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรเนาะเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3เป็นครั้งแรกส่วนวันเข้าพรรษานะครับเป็นวันตีพระภิกษุนะครับผมเริ่มจำพรรษาเป็นเวลา3เดือนด้วยกันในเชิงฤดูฝนตามพระวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เหมือนที่น้องอั้นเรามาในช่วงแรกนะครับผมส่วนในวันในส่วนในช่วงคำนะครับผมของตะวันนี่เนาะทางจังหวัดลำปูนเปิงเกาะได้เชิญชวนนะพี่น้องนะครับผมไปใส่บาตรกันนะตะวันนี่ขายได้ไปที่จริงเต็งคืนเนาะเต็งคืนของตะวันนี่ก็มีการใส่บาตรตัวน้องอั้นก็ไปเก็บภาพมาฝากกันที่ในเพจกันตัวนะครับผมแต่ตะวันนี่ก็มีการเวียนเทียนกันตัวเนอร์นะตะวันนี่ตอนประมาณทุ่มนึงนะครับผมก็มีเจ้าบาตรนะครับที่ไก่เคียงมารวมอันเวียนเทียนกันมาน้อมทำนุบำรุงเนาะพระพุทธศาสนาแล้วก็น้อมระลึกนะในพระคุณแห่งพระรัตนตรัยเนาะแล้วก็มีการเสริมสร้างเสริมสิริมงคลถึงกับทุกเก่าแล้วก็ครอบครัวกันนะช่วงนี้ก็เป็นวันบุญใหญ่บุญยาวนะครับผม3วันติดต่อกันเนาะยาวมาตั้งแต่วันที่พระเจ้าอยู่หัวของเฮานะวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระเจ้าอยู่หัวนะคะ28เนาะ29ก็เป็นอาสาฬหบูชาวันนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาหลายๆคนก็น่าจะหยุดยาวแล้วก็ไปทำบุญกันแต่อื่นได้แล้วมาตินอ้อนเน้นย้ำเนาะดูสภาพอากาศดูในเรื่องของการขับรถขับรากันตัวเนื่องจากว่าจะได้ปลอดภัยกลับไปที่ไหนก็จะได้เดินทางอย่างสวัสดิภาพนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันพอหอมปากหอมคอนะครับเอากับอู่ข่าวเล่าความเนาะเดี๋ยวเรามีช่วงอื่นให้ติดตามกันว่าจะปิ้นตีคล้องร้องข่าวแล้วก็3นาทีกับอัยการเดี๋ยวเราไปติดตามกันเนอะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งนำเรื่องราวข่าวสารสถานการณ์ประจำวันมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีนำประชาชนร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมน้อมสำนึกในพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนให้แก่ประเทศชาติครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569ณบริเวณท้องสนามหลวงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลในนามคณะรัฐมนตรีข้าราชการและประสบกรณิกรชาวไทยทั่วประเทศโดยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจนานับประการที่ทรงปฏิบัติด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยภายหลังกล่าวถวายพระพรแล้วดนตรีก็บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีนายกรัฐมนตรีรับมอบโคมเทียนร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชาพร้อมนำผู้ร่วมพิธีกล่าวคำว่าทรงพระเจริญดังกึกก้องทั่วบริเวณท้องสนามหลวงท่ามกลางแสงเทียนนับหมื่นดวงที่ส่องสว่างซึ่งก็เป็นภาพแห่งความปลาบปลื้มความสามัคคีและความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทยที่พร้อมใจกันน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นั่นเองครับพี่น้องและในช่วงของการจัดงานต่างๆเกี่ยวข้องกับการเฉลิมพระเกียรติอีกงานหนึ่งก็คือรัฐบาลได้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทางรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานวุฒิสภาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญเอกอัครราชทูตคณะรัฐมนตรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้ารับเสด็จแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชานุญาตกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วจากนั้นได้กราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเชิญชวนประสบกรณิกรชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองครับพี่น้อง และไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้รณรงค์พี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ2569ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักทั้งหลายครับวันที่29กรกฎาคม2569นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้กล่าวคำปราศัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ29กรกฎาคม2569ว่าภาษาไทยเป็นสิ่งที่แสดงว่าชาติไทยมีอารยธรรมสูงส่งแต่โบราณมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเองเป็นเครื่องมือสื่อสารสำหรับถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้และความคิดของผู้คนจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนถึงปัจจุบันนี้ความรู้ที่สืบทอดมานั้นล้วนแล้วแต่เป็นรากฐานของการพัฒนาชีวิตและประเทศชาติก็ส่งผลให้ประเทศไทยเจริญมั่นคงเป็นปึกแผ่นมีระเบียบแบบแผนงดงามสามารถนำไปสร้างสรรค์ต่อยอดจนเกิดเป็นวรรณคดีและวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าเป็นสิ่งจันลงใจและขัดเกลาความคิดของผู้คนในสังคมปัจจุบันและที่ภาษาไทยเปลี่ยนแปลงไปก็เนื่องจากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศและเทคโนโลยีที่เน้นความสะดวกรวดเร็วทำให้ขาดความประณีตและอาจเกิดอุปสรรคในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจากความสำคัญของภาษาไทยแล้วครับทางรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยในการออกเสียงอย่างถูกต้องรักษาวิธีการประกอบคำในประโยคและพิจารณาใช้คำศัพท์ที่มีอยู่เดิมมากกว่าการบัญญัติศัพท์ขึ้นใหม่ครับในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องตามกาลเทศะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างกว้างขวางในทุกระดับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในการใช้เพื่อรักษามรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไปนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษากันแล้วก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเข้าพรรษานี่แหละครับโดยจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานประจำปี2569เนื่องในวันเข้าพรรษาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานเพื่อประดิษฐานเป็นเทียนชัยมิ่งมงคลณปรัมภิธีหน้าวัดศรีอุบลรัตนารามอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569โดยมีขบวนเฉลิมพระเกียรติหอยเทียนฮีดศรัทธาพระมหากรุณามิ่งมงคลศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามและพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างสมพระเกียรติเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างประเทศได้ชื่นชมความงดงามตระการตาสำหรับวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ซึ่งพระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่1ตลอดระยะเวลา3เดือนถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน11โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตามพระวินัยบัญญัติและพุทธศาสนิกชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วครับที่จะบำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังพระธรรมเทศนาถวายเทียนเข้าพรรษาหรืออุปกรณ์ให้ความสว่างและผ้าอาบน้ำฝนรวมไปถึงการลดละเลิกอบายมุขตลอดทั้งพรรษานั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวและกีฬากันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบอกว่าเดินหน้าไทยเที่ยวไทย plus fly Thai Air Connect to Tomorrowland สู่อีเวนต์ระดับโลกแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืนภายใต้แนวคิดที่ว่าท่องเที่ยวไทยเพื่อทุกคนสู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมุ่งคุณภาพมากกว่าปริมาณครับให้ความสำคัญกับการยกระดับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและสร้างมูลค่าสูงมุ่งกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและส่งเสริมการเดินทาง365วันเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวในประเทศและรองรับฤดูการท่องเที่ยวอันได้แก่โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสโดยรัฐช่วยจ่ายค่าที่พัก 50% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์ครับเบื้องต้นกำหนดสิทธิ์ไว้ที่ 500,000 สิทธิ์ด้วยกันเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศแล้วคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ช่วงปลายปี2569อีกโครงการหนึ่งคือโครงการ Fly ไทย All The Feelingsบูรณาการร่วมกับ6สายการบินในประเทศไทยมอบสิทธิประโยชน์และส่วนลดราคาบัตรโดยสารแก่คนไทยจำนวน 400,000 ที่นั่งอีกโครงการครับคือโครงการ Thailand Air Connect ซึ่งเป็นการร่วมมือกับสายการบินเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกและก็เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland Thailand ระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคม2569ณจังหวัดชลบุรีก็เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่ศูนย์กลางอีเวนต์ระดับโลกนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Event Hub นะครับและมีการคาดการณ์กันว่าจะสามารถดึงดูดผู้เข้าร่วมงานกว่า 150,000 คนเลยทีเดียวซึ่งจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยสูงถึง 6,132 ล้านบาทครับก็ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารธุรกิจขนส่งและผู้ประกอบการท้องถิ่นกันด้วยถือว่าเป็นการอัดฉีดเม็ดเงินสู่ภาคธุรกิจบริการอย่างแท้จริงทีเดียวครับและแถมด้วยเป็นการตอกย้ำความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่การเป็นจุดหมายปลายทางของงานเทศกาลระดับโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของปัญหาน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยกันหน่อยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเกาะสมุยวางแผนความมั่นคงด้านน้ำระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569จากสถานการณ์การจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการด่วนให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.นี่แหละไประดมสรรพกำลังและบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่แล้วครับพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันด้วยเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและก็ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดสถานการณ์นี้ก็มีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างต่อเนื่องก็ส่งผลให้แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%จากกำลังการผลิตตามปกติก็ส่งผลกระทบต่อการจ่ายน้ำประปาในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงจึงจำเป็นจะต้องบริหารจัดการระบบการจ่ายน้ำด้วยการปรับโซนและช่วงเวลาในการจ่ายน้ำกันด้วยเพื่อให้เกิดการกระจายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับจึงได้มีการกำชับให้การประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละไปดำเนินมาตรการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมทั้งให้เพิ่มกำลังการส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณวันละ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชน พร้อมทั้งให้เร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่มันชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและน้ำต้นทุนอย่างใกล้ชิดกันด้วยรวมไปถึงปรับแผนการจ่ายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกลับมามีน้ำใช้อุปโภคบริโภคโดยเร็วที่สุดแล้วครับแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานงานกับทางกรมฝนหลวงเพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินการทำฝนเทียมในพื้นที่เกาะสมุยและพื้นที่รับน้ำโดยรอบเพื่อดำเนินการทำฝนเทียมทันทีเมื่อเงื่อนไขมันเหมาะสมอันจะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนั่นเองครับและแถมยังเป็นการเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำในช่วงวิกฤตกันด้วยพร้อมทั้งให้เตรียมมาตรการรองรับหากสถานการณ์มันยืดเยื้อรวมทั้งสื่อสารข้อมูลการจ่ายน้ำให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถวางแผนการใช้น้ำได้อย่างเหมาะสมลดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้การผลิตและการจ่ายน้ำในภาพรวมนั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของเฟกนิวส์ข่าวปลอมกันหน่อยในช่วงนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษบอกว่าให้ไปตรวจสอบข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์ภาพ AI ปมแม่น้ำป่าสักโดยย้ำว่าให้เดินหน้าแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมบนข้อเท็จจริงไม่ปล่อยข้อมูลเท็จหรือเฟกนิวส์สร้างความสับสนกับพี่น้องประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมบนสื่อสังคมออนไลน์อย่างใกล้ชิดหลังพบการเผยแพร่ข้อความและภาพโดยอ้างว่าแม่น้ำป่าสักดำสนิทฟองขาวลอยเต็มผิวน้ำชาวบ้านสระบุรีสุดทนโรงงานปล่อยน้ำเสียซ้ำๆนี่คือข้อความที่เป็นเท็จนะครับโดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบแล้วครับว่าภาพประกอบดังกล่าวเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และไม่ตรงกับข้อเท็จจริงครับจึงได้มีการสั่งการให้ทางกรมควบคุมมลพิษไปเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมทั้งชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องต่อพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วครับรวมทั้งกำชับทุกหน่วยงานในสังกัดให้สื่อสารข้อมูลอย่างโปร่งใสตรงไปตรงมาและพร้อมรับฟังทุกข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนแล้วครับเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจริงอย่างเต็มที่แล้วกรณีดังกล่าวสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกันแล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ดังกล่าวพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าภาพประกอบนั้นเป็นภาพที่สร้างขึ้นด้วย AIไม่ใช่ภาพจากสถานการณ์จริงพื้นที่จริงในพื้นที่ครับจึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายแล้วครับว่าพร้อมทั้งสื่อมวลชนกันด้วยว่าให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อนะครับเพื่อป้องกันการสร้างความเข้าใจผิดในสังคมพร้อมทั้งได้ย้ำอีกว่าหากพบเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพของพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนกรมควบคุมมลพิษที่หมายเลข1650หรืออินบ็อกซ์แฟนเพจกรมควบคุมมลพิษเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้กับประเด็นเรื่องที่สำคัญที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพการประชุม IMF World Bank 2026ถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติแล้วประเทศไทยเองก็พร้อมก้าวสู่เวทีโลกโดยการเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งนี้แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนับว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวครับเมื่อคณะผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกได้ตรวจประเมินความพร้อมล่าสุดแล้วก็มอบคะแนนในระดับ A ต่อเนื่องเลยทีเดียว ซึ่งสะท้อนถึงความพร้อมในทุกด้านทั้งเรื่องสถานที่การต้อนรับระบบรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการระดับสากลโดยประเทศไทยนั้นจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนี้ขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับแล้วการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในครั้งนี้หรือเขาเรียกกันว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนั่นแหละครับไม่เพียงแต่แสดงถึงความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของประเทศไทยแต่ว่ายังเป็นโอกาสทองในการขับเคลื่อนนโยบายการคลังและยุทธศาสตร์สำคัญผ่าน4เสาหลักด้วยกันอันได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและ AI นี่เสาหลักที่1ครับเสาหลักที่2ครับการเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระดับภูมิภาคครับเสาหลักที่3คือสถาปัตยกรรมทางการเงินเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเสาหลักที่4คือการรับมือกับสังคมสูงวัยพร้อมทั้งได้มีการผลักดันกรอบนโยบายระดับโลกร่วมกับ IMF และ World Bank ด้วยเพื่อสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและทั่วถึงสำหรับทุกคนนั่นเองครับเอาเอาเชิญชวนมามะมามะมามามามามามาทำไมมาร่วมกันแสดงพลังความพร้อมและก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับและพร้อมทั้งเป็นการร่วมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีงามให้กับประเทศไทยไปด้วยกันในสายตาชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: งินทองไม่เข้าใครออกใครคิดดอกเบี้ยสัญญากู้เท่าไหร่ไม่ให้เป็นโมฆะและจ่ายหนี้คืนยังไงไม่ให้ถูกฟ้องซ้ำเรื่องใกล้ตัวที่คนส่วนใหญ่พลาดหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: ข้อควรรู้กับสัญญากู้ยืมเงินกู้ยืมเงินคือสัญญาที่บุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้กู้หรือผู้ให้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในเงินตามจำนวนที่กู้ยืมให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้กู้หรือผู้ยืมและผู้กู้หรือผู้ยืมนั้นตกลงว่าจะคืนจำนวนเงินตามจำนวนที่กู้ยืมไปนั้นให้แก่ผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้ตามกำหนดระยะเวลาที่ตกลงกันในกรณีที่มีการคิดดอกเบี้ยตามสัญญากู้ยืมเงินตามกฎหมายในปัจจุบันผู้ให้กู้ซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปสามารถคิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ตามกฎหมายไม่เกินร้อยละ15ต่อปีหรือคิดเป็นร้อยละ 1.25 ต่อเดือนหากมีการคิดดอกเบี้ยเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนดดังกล่าวก็อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราอีกทั้งดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวยังตกเป็นโมฆะไม่สามารถเรียกร้องได้จากผู้กู้หรือผู้ยืมได้อีกด้วยข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้ให้กู้กรณีที่มีการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีหลักฐานในการกู้ยืมเงินโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ไว้เป็นสำคัญด้วยจึงจะสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ในอีกแง่หนึ่งข้อกฎหมายที่ควรรู้สำหรับผู้กู้หากท่านมีการชดใช้เงินตามสัญญากู้ยืมเงินแล้วการชำระหนี้เงินคืนดังกล่าวจะยกขึ้นต่อสู้คดีได้ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา653วรรค2ที่ว่าในการกู้ยืมเงินเป็นหนังสือนั้นจะนำสืบการใช้เงินได้ต่อเมื่อมีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ให้ยืมหรือผู้ให้กู้มาแสดงเช่นเมื่อท่านมีการชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมก็ต้องมีการออกใบเสร็จรับเงินโดยลงลายมือชื่อผู้ให้กู้ไว้เป็นสำคัญหรือเอกสารอันเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินได้เวรคืนแล้วเช่นท่านได้ชำระหนี้ตามสัญญากู้ครบถ้วนแล้วผู้ให้กู้มีการคืนสัญญากู้ยืมให้กับท่านหรือกรณีที่3ได้มีการแทงเพิกถอนลงในเอกสารนั้นแล้วเช่นมีการเขียนแทงเพิกถอนในสัญญากู้ว่าได้มีการชำระหนี้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแล้วหากได้มีการทำตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวข้างต้นจึงจะสามารถนำสืบการใช้เงินได้ค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมการศาสนาเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษาส่งเสริมทำความดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งช่วยเหลือผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัท
1: ผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อิหร่านอย่างหนักหน่วงหลังฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนถูกโจมตีมนัญชยาสว่างแก้วทำผลงานผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จในการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125ที่ประเทศแคนาดาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิบาลรัตยาในพระบรมมหาราชวัง 30-31 กรกฎาคมพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวัง